ลำธารเคยไหลผ่านรากของฉันเดี๋ยวนี้มีแต่คราบน้ำมันติดใบเป็นไม้กลางกรุง

0: ตาไปวัดไปจ่วยงานพ่อปาวันนี้นะข้าขอร้องอย่างเนอะ
1: ขอร้องอย่างสูง
0: สูนี่นะบ่ใจข้าแข็งว่าหันไม่บ่ได้งอมใส่งอมใส
1: ่เออหน้าเออหน้าจะไปมาสอนนักคนใหญ่แล้ว
0: คนใหญ่แล้วเนี่ยมันสำคัญมันสอนยาก
1: โอ้ยน่อจะไปปั

0: านนั้นไอ้ตาขอยืมไมค์ครับอะโล1 2อะโล1 2พ่อแม่พี่น้องที่มากับพระป่ากรุงเทพครั้งนี้เชิญกินข้าวทอนกันทุกคนนะครับไม่กินนักกินคนน้อยก็ได
1: ้โอ้ตาโอ้บ่ถูกแล้วเด้อนั่นแดงนั่นแดงปิดไมค์ปิดไมค
0: ์พวกเรายินดีต้อนรับพี่น้องชาวกรุงเทพเฮ้ให้ปิดไมค์
2: บ่ได้ปิดไฟฟ้ามันดับไอ้ตา
0: ไฟฟ้าดับพัดลมยังหมุนสูบประท่ามาแกล้งกันยังอี้มันแกล้งกันลูกไม่ซื้อมาแล้วบอกอู้ซื้อมาอย่างยังบุบคว่างเหรอบอกอ้อย

0: วันนี้พอบัดตามันจะเอาไม้ไหนมาอู้ไม้เฮาก็เก็บซ่อนหมดแล้ว
1: อะโล1 2อะโล1 2
0: โหไอ้ตามึงเอาไม้ที่ไหนมาอู้หั่นน่ะ
1: ซื้อมาคนเดียวยืมมั่งเขามันบ่รู้จ้างอู
0: ้บ่นักแก

0: เอาไม้เขาหล่อมันต้องออก
1: ตาตาตานี่ไม้เนื้อตานี่ไม้เนื้ออ
2: โลหนึ่งสองอโลหนึ่งสอง
0: จะตายฮันแต่แต่มาอโลหนึ่งสองอโลหนึ่งสองหนูบัดดินกีเขาโถมเห็นได้กล้า
2: ถ้าข้าตายไปตาหันเขาจะไปลืมเอาไม้ใส่หื้อช่องตัวเนื้อ
3: เฮ้ยขนมักไหม

0: สวัสดีครับท่านผู้ชมรายการถึงลูกถึงโดนกลับมาพบกับท่านเหมือนเดิมโดยมีผมส่อและยุดำเนินรายการคืนนี้เราจะคุยกันเรื่องความขัดแย้งของเพื่อนบ้านรั้วติดกันผมมีผู้ร่วมรายการ2คนท่านแรกเป็นสุภาพสตรีชื่อคุณอ้อยครับท่านที่2เป็นสุภาพบุรุษชื่อคุณสมศักดิ์ครับเริ่มต้นจากคุณสมศักดิ์เรื่องมันเป็นอย่างไรครับคุณสมศักดิ
1: ์ก็คุณอ้อยเนี่ยกับปล่อยลูกขมักัดลูกผมจนหูขาดแล้วก็บ่ยอมรับผิดชอบนะครับ
0: ใช้คำว่ากัดเนี่ยแรงไปนะครับแล้วคุณอ้อยคุณจะว่ายังไงครับ
2: ก็ลูกคุณสมศักดิ์เอาไม้มาแย่ลูกของข้าเจ้าก่อนเนี่ยเจ้าลูกข้าเจ้าก็เลยกัดแล้วก็เจ้า
0: ไอ้ที่แย่เนี่ยเอาไม้แย่หรือเอามือแย่เอาอย่างนี้ดีกว่าเอาลูกของคุณทั้งสองคนมาดูเลย
1: ดูเนี่ยก่อนคุณสอนและยุลูกผมหูขาดเลยอ่ะ
0: โอ้โหขนาดเป็นเด็กฟันคมขนาดนี้เชียวหรืออ้าวคุณอ้อยเอาลูกของคุณมาอะไรเนี่ยคุณอ้อยพูดถึงลูกคุณนะเอาหมามาทำไม
2: ก็เพราะข้าเจ้าบ่มีลูกบ่มีผัวข้าเจ้าก็เลยเอาหมาเป็นลูกนะกะเจ้า
0: อ๋อผมเข้าใจแล้วลูกหมาของคุณเนี่ยไปกัดลูกคุณสมศักดิ์ที่เป็นคนตอนนี้ขอเวลาพักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาพบกันครับ

0: ครับท่านผู้ชมนี่คือรายการถึงลูกถึงโดนบุคคลสองท่านนี้เคยมารายการครั้งหนึ่งแล้วและมาวันนี้จะมาถกเถียงเกี่ยวกับเรื่องบ้านชิดติดกันคุณอ้อยครับคุณมีปัญหาอะไรครับ
1: ก็คุณสมศักดิ์นะกะเจ้าปลูกต้นมะม่วงไว้กิ่งก้านใบมันย้อยเข้ามาที่บ้านของข้าเจ้าข้าเจ้าต้องกวาดต้องเก็บใบมะม่วงตึงวันข้าเจ้าบอกข้าพ้นตัดเปิ้นก็มายอมตัดเจ้า
0: อ้าวแล้วคุณสมศักดิ์ว่ายังไงครับ
2: มันย้อยไปก็จริงครับแต่เวลามันออกลูกมาเนี่ยคุณอ้อยก็เก็บลูกมะม่วงมดจนผมมาได้กินเลยอะครับ
0: จริงหรือครับคุณอ้อยที่คุณสมศักดิ์พูดมาเนี่ย
1: ก็จะอู้กันตามกฎหมายข้าเจ้าบ่ผิดแม่นก็เจ้าเพราะมะม่วงบ้านคุณสมศักดิ์น่ะล้ำเข้ามาในเขตบ้านของข้าเจ้าอยู่แล้วข้าเจ้าเก็บกินมันก็บ่ผิดกฎหมายแม่นก็เจ้า
0: ใช่แล้วคุณสมศักดิ์ว่าไง
2: โอ้ไอ้หยังที่มันล้ำมันโผล่ยื่นมาในเขตบ้านเฮาทําไอ้หยังบ่ผิดแม่ก็คุณโซดอายุ
0: ใช่ผมก็ว่าไม่ผิด
2: โอ้โหเสียดายอ่ะวันนั้นคุณอ้อยซักผ้ายื่นก้นมาในเขตบ้านของผมถ้าผมทําไอ้หยังไปผมบ่ผิดแม่นก็คุณโซดอายุ
0: อื้อหือ

0: ลับมาพบกันช่วงนี้ครับท่านผู้ชมเรามาสรุปเรื่องลูกหมาคุณอ้อยและลูกคุณสมศักดิ์ตอนนี้คุณอ้อยยอมชดใช้ค่าเสียหายแล้วหรือยังครับ
1: เจ้าข้าเจ้ายอมชดใช้ค่าเสียหายแล้วเจ้า
0: คุณสมศักดิ์ไม่ติดใจความใช่ไหมครับ
2: โอ้ครับบัดติดใจนะครับ
0: แล้วเรื่องต้นมะม่วงคุณสมศักดิ์คุณยอมตัดทิ้งไหมครับ
2: อ๋อยอมครับยอมตัดครับ
0: แล้วเรื่องก้นคุณอ้อยล่ะยังจะยื่นเข้าไปในเขตบ้านคุณสมศักดิ์ไหมครับ
1: เฮ้ยมาเอาหวาดเสียว

0: ไก่แม่ดำเจ้ามีไหนเหลือกันลูกมันห้องสนันปันปืน
1: บาหุบาหุอีป่อบาหัน
0: บาหันจ้าใดป่อกาไก่ออกบ้านไปบ่เดี๋ยวนี้อีป่อนักขายไก่เจ้าวะเนาะ
1: เอออีป่อขาย
0: อีป่อนี่ก็ล่ําไปไก่ลงหางมาแต่ว่านี่ลูกมันยังน้อยอยู่แล้วลูกมันจะอยู่กับไผโหยๆไก่ป่อบ่ค้าง
1: จะไปมาย่อยไก่เนาะไปไปไก่ไก่ไป

0: ไอ้รางวัลที่หนึ่งนี่บ่ต้องไปถามหามันละหมดหวังแล้วเดี๋ยวเหลือ2ตัว
1: ตาเล่นอะไรอย่าง
0: 1ช่องนะ
1: อ๋อ
0: โชว์มั้ง
1: ข้าเล่น00
0: หวยออก1ช่องแน่นอน
2: รางวัลเลขท้าย2ตัว
0: ครับ
2: เมื่อประจําที่1สิงหาคม
0: ออกแล้ว1ช่องหวยเป็นเจ้าถูกกําเริบ1ช่อง
1: เว้ยจะไปอู้ศูนย์นะ
0: หวยเป็นเจ้าถูกกําเริบ1ช่อง1ช่อง1ช่อง1ช่องหวยเป็นเจ้าเออมาออกหนึ่งหนึ่งวิทย์ไปเม็ดเดียว
1: รอดห้อมไปแล้วปุตตาน
0: จ้างหายจ้างตัวงวดหน้าเอาใหม่เนาะ

0: ป้าหมูเจ้าไปไหนเฮียป้า
1: ก็มีในคอกหั่นล่ะกะ
0: ไปมีอย่างหั่นอีปอลาไข่หมูเจ้าเห็นแล้วโอ๊กเถอะโอ๊กเถิกอะหยังตึงบ่ค้างบ่เหลืออย่างแล้วขายไปแต่หอยหมด
1: โอ้ยน้ออย่าไปมาให้ใกล้น้อจะไปมาคัดโจกขั่นล่ะบ่จะกันมิดเหล่าตวยหัวแล้วหรอ

0: านมวดนี้แต่งหอยอ่ะ
1: มวดนี่เล่นได้รางวัลที่หนึ่ง
0: เอาเลขยัง
1: ชูนชูนชองชองตัวมันแบบพอเลยถ้าถูกคำนี้ข้าเลิกออกละออกละชูนชูนชองฟังฟังฟังไม่เป็นเจ้าถูกคำเจอชูนชูนชองไม่เป็นเจ้าถูกคำเจอชูนชูนชองชุนชุนชอง
2: ห้าห้าหนึ่ง
1: เออ
0: ยายตัน
1: ไก่ไม่เป็นเช้ามาปุ่น
0: เลือกก็เออไปเลยเนี่ย
1: จึงเทียบมาเป็นเรื่อง
3: สวัสดีครับพ่อเลี้ยงตันงวดนี้ถูกหวยก็ครับ
1: อย่าไปมาเล่นนานเนาะ
3: โ
1: หวางดีกับหวยวางรวยกับพ่อเมียเนี่ย
3: สนามมวยบ่ไปกันลุง
1: เลิกแล้ว
3: สนามม้าเราไปกัน
1: เลิกแล้ว
3: ตะฮงเล่าเราไปล่ะ
1: ใช่แล้ว
3: ผมว่าเด้อสาบประมุดคืนมาจ้ะลุงตา
1: เราแน่นอนกว่า

ท่านกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนาท่านกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา

ยืนยัดวัดวาในสังคมนิ่งหวน

มันจบชาตินายตำดีง่ายใจไปตื่น

ยินดีต้อนรับรับแฟมรายการกุศลรายการสมมุติจนฟังในช่วงชั่วโมงที่2กับสอสตริงครับผมก็ยังคงอยู่กับป๊อปพระสันครับวิทยุล้านนา FM 97.5 MHz ทางระบบอินเทอร์เน็ตก็ www.sim77.com นั่นเองนะฮะก็วันนี้นะครับอย่างที่เฮาโฮกันนะครับคุณผู้ฟังว่าเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาแห่งวันนึงนะครับเนาะเป็นวันสำคัญที่ยิ่งใหญ่เลยทีเดียวนั่นก็คือวันมาฆบูชานั่นเองนะครับผมก็เป็นประจำกุปีในกระพุนฝั่งในเดือน3 15ค่ำเดือน3ตั้งใต้เนาะหากว่าเดือนเมืองเขาก็เป็น15ค่ำเดือน5เหนือนะครับผมก็ในก็เป็นวันพระวันศีลแล้วนะครับผมเนาะนะฮะวันนี้ป๊อปก็จะนำเพลงที่เกี่ยวกับศีลธรรมของพระเจ้าในกับมือให้กับรักแฟนบริการได้รับฟังกันกันละกันเนาะในกับผมศีลพื้นฐานของพี่น้องชาวพุทธในครับผมศีล5นั่นเองนะครับเรามาฟังกันตั้งแต่ข้อ1 2 3 4 5กันไปเลยนะครับผมว่าแต่ละข้อนั้นนะครับเป็นหากว่าเราฝ่าฝืนนะครับแล้วผลของการฝ่าฝืนนั้นจะเป็นอย่างไรลองมาฟังกันในเพลงเอาเนาะ

0: กับศิลปินท่านนี้นะครับเสมาเมืองเมงรายนะครับผู้ฟังก็ได้มาโอจานะครับบอกว่าศีลมีอยู่ทั้งหมด5ข้อแต่ละข้อนั่นคืออย่างเริ่มกันตั้งแต่ปานานะครับเราจนถึงข้อสุรานั่นเองนะครับผู้ฟังฮะก็เป็นการสรุปเพื่อฟังเนาะนะครับว่าเป็นอย่างกันพ้องปากามุสุเนี่ยนะครับผมหากว่านะครับเฮาตั้งมั่นนะครับยึดถือแล้วก็ปฏิบัตินะครับเราสามารถที่จะทำให้สังคมเนี่ยอยู่กันอย่างสงบสุขได้นะครับคุณผู้ฟังเนาะถึงแม้ว่ามันไม่ได้ 100% เต็มก็มอกกว่าหายพอดีหรือได้สักน้อยสักนิดนึงก็ยังดีนะครับเราได้เป็นบางข้อนะคุณผู้ฟังบางข้อมันไม่ได้แต่ก็พอเป็นยังเนี่ยนะครับผมแต่ถ้าว่าบางข้อที่ได้นะครับเนาะก็เว้นไปนะครับคุณผู้ฟังก็เดี๋ยวนะครับผมจากเสมาเมืองเมงรายเรียบร้อยเขาไปฟังงานเพลงของการันตีนะครับที่ป๊อปบอกไว้ว่าตั้งแต่ข้อ1 2 3 4และ5นั้นมีอะไรกันพ้องเขาไปติดตามได้ทีละข้อเลยดีกว่าครับ
1: ข้าแต่ท่านผู้เจริญบัดนี้ขอเชิญท่านทั้งหลายเตรียมตัวเตรียมใจเพื่อประกาศความเป็นผู้บริสุทธิ์อันจะมีผลทำให้ต่างและการภาวนาบริสุทธิ์ท่านทั้งหลายสิ่งมีอานิสงส์อันมากมายมหาศาลสรุปอานิสงส์ให้เหมาะแก่กาละคือศีลังโลเกอนุตตรังศีลเป็นแก้วมณีหลากสีแสงศีลเป็นกำแพงป้องกันชั่วศีลเป็นอาภรณ์ประดับตัวศีลป้องกันความมัวเมาในอบายศีลเป็นดังเกสรที่ประมรแสวงหาศีลเป็นที่ศรัทธาของคนดีทั้งหลายศีลส่งขึ้นสวรรค์เมื่อตายศีลเป็นทางสายเอกสู่พระนิพพานสีเลนะสุขติงยันติศีลเป็นเหตุที่ไปสู่สุขติสีเลนะโภคาสัมปทาศีลเป็นเหตุที่ได้โภคทรัพย์สีเลนะนิพพติงยันติศีลเป็นเหตุที่ได้ถึงพระนิพพาน

0: Champ? Ai Champ?
1: ครับ
0: เนี่ยวันนี้มึงไปจังไดพ
1: ่อว่างตลอดวันเลยแหละ
0: อ้านว่ะเออเนี่ยแชมป
1: ์ฮะ
0: เอาชอบหมูมาชุมชะโลกันชักตัวบ่บ่ะ
1: สมมอกะลงใจเฮาเนี่ยตวยกินตวยขาตวยพ่องหมอกกําให้กุ้มเราขาขวดต้องขวดกับพ่อกันเน
0: า
1: ะ
0: นั่นน่ะกะเนี่ยถ้ามึงว่างนะเออมึงไปเชาะชื่อหมูเลยกะบ่ให้บ่ดีแล้วลุงจะเกี่ยมขัวตังนี้ไว้รอจะตั้งหม้อน้ำฮ้อนไว้ท่านะ
1: โอ้รับรองเลยครับลุงใจเกี่ยวโคลนเนอะครับผม
0: แบ่งหน้าที่กันเน
1: า
0: ะ

0: เอลงใจแต่เอามือกับแล้งก้นไปมาไปมามาช่วยกันกำแข้งกำขานี่แหละมันนานได้หลับได้ลู่นะ
1: เอ๊ะแต่ยะหมูใจอีเป็นดุดดุดงงงงเนาะใครเฮ้อชูหานชูหานหานเหมือนลงหนุ่มหนุ่มชักกำแต่อะไ
0: รมาเป็นไร
1: ก็ขนาดบุบหมูยังบาดตันตายนี่นะลุงเอาน้ำห้อนลวกขูดตัวมันยังบาดตายเตื้อเอาน้ำห้อนล่อปากเพื่อหมูตายลุงขูดขนมันแล้วแล้ว
0: จิบจิบลุงใจผมนี่นะขนาดบะหมี่ยังแก้มเหล้านะผมไปปาดแล้วลิ้นงัวดิบเนี่ยมาแก้มเหล้าสดสดเลยอ่ะจ้าบก่ออ
1: ันนั้นมันอดีตอันนั้นมันอดีตอดีตก็คือขี้กุ้งแม่งก่อแต่ตอนนี้มึงจะไปลืมเนิร์ดแฉมของดีมันนะ
0: ไอ้อย่างพ่อไงเถอะ
1: ชัยชุดชัยหน่อยตับก้อยตับหวานมันแพ้มันขอเลือดไหนหงลู่โฉดโฉดแฉม
0: พูดแล้วบ่ต้องมาสอนเฮากินมาได้เขี้ยวจนป๊อกป๊อกแล้วเฮาจิ้นสลังไปลาบกุ้ยลูดเลยเนาะ
1: เอออันลุงจะไปเชาะหัวมันก่อนเนอะเตรียมพริกเตรียมผักกับเรียบร้อยอ่ะ
0: เฮ้ยครบๆนะ
1: โอ้นะเจือฝีมือกันเนาะ

0: ลายชื่อนี้เป็นลายชื่อมู่ทำพิษศีลมดกันเนี่ยเปิ่นฮือไปเกิดเป็นคนฮือไปทำความดีซ้ำไปกระทำความชั่วสุวรรณคนใดชื่อใจสักนามสกุลปฏิปักษ์รักษาวราพรพมรมนตรีสี่เจริญธรรมนามเจริญชัยเงาเงาแต
1: ่ครับผมอันยุ่งใจครับ
0: อยู่เมืองคนชอบฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไร้ความปราณีเบียดเบียนสัตว์เอาน้ำหอนล่อปากหมูยังมาตายเอาน้ำหอนลวกสุวรรณ
2: ครับผม
0: ไปเอาน้ำหอนมาล่อปากมันแล้วเอาไปลงมอนะฮก
2: น้ำหอนพร้อมนะครับมานี
1: ่อันขอเจ้าครับ
0: สุวรรณ
2: ครับผม
0: คนใดไอ้แซมสู้ซ่า
3: ผมครับ
0: โอ้อันนี้สำหรับเหลือเก่าแตงหมูปาดลิ้นงัวทั้งเป็นงัวยังบัดตายเตื้อปาดลิ้นเปิ่นมาเป็นอาหารสุวรรณ
2: ครับผม
0: ไปเอามีดมาตัดลิ้นมันแล้วเอาไปลงกระทะทองแดง
2: มีดพร้อมนะครับมานี่

สินค้อที่หนึ่งผ่านไปนะครับผืนฝั่งก็ผลแห่งการไปบิดเบียนนะครับสัตว์ต่างๆนะครับในหน้าที่นี้ก็คงจะหมายรวมไปถึงทั้งหมดนะครับผืนฝั่งบอกว่าจะเป็นมนุษย์นะจะเป็นสิ่งสารสัตว์นะครับหรือที่เฮานะครับเอามาเป็นของว่าของกินเนี่ยนะครับคุณฟังนะครับบางท่านเพิ่นก็บอกว่าสัตว์ต่างๆเราเนี่ยนะครับเป็นของเลี้ยงโลกนะครับเราก็สามารถที่จะปฏิบัติได้ทำได้ที่จริงมันก็ทำได้ปฏิบัติได้แต่ว่าไม่ใช่ว่าจะเป็นแบบโหดร้ายทารุณอย่างแย่นะครับคุณฟังเนาะนะครับมันน่าจะมีวิธีการที่ทำคือนะครับสัตว์ต่างๆเหล่านั้นบอกว่าจะเป็นงัวเป็นควายเป็นเป็ดเป็นไก่ก็ดีหากว่าเราจะมาเป็นอาหารนะครับนอกก็สมควรที่จะทำให้ถ้าสมมติว่าเราจะฆ่าให้ตายก็ย่างให้ตายคำเดียวเนี่ยนะครับบ่ได้ให้ทรมานต่างๆนะครับคุณผู้ฟังแต่ในตัวอย่างที่ในเพลงนี้เป็นทรมานเนาะนะครับหมูบัดตันตายเตื้อนะครับเอาน้ำฮ้อนก็ลวกแล้วก็ขูดขนเปิ้ลอย่างนะน้ำฮ้อนกรอกปากอย่างนะครับหรือว่าแม้กระทั่งการไปปาดลิ้นงัวอย่างนะฮะสดๆนะครับคุณผู้ฟังนี่ก็คือเป็นตัวอย่างที่บ่สมควรที่จะทำนะครับเนาะหากว่าเฮาหลีกเลี่ยงได้เฮาปฏิบัติดีๆได้นะครับก็จะทำให้นะครับสังคมของเฮาเนี่ยนะครับอยู่อย่างมีความสุขนะครับคุณผู้ฟังครับเนาะบัดนี้ร้านค้าฟันแต่งกันอย่างแย่แน่คุณผู้ฟังนะครับเนาะใจสตินะครับใจศีลข้อนี้นะครับเนาะปานาติปาตาเนี่ยนะฮะคุณผู้ฟังไปเป็นข้อระลึกแล้วก็ในการเตือนใจนะครับเหมือนในเพลงที่เปิ้นว่าในระบำเพลงอื่นตะกี้นะครับข้อหนึ่งผ่านไปมาถึงศีลในข้อที่สองครับ

0: ไอ้คืนนี้บ่คุ้มค่าบ่ปิดตีหนึ่งตีสองลักไก่ได้ตัวเดียวเหี้ยแต
1: ่ก็ได้ไก่ตัวเดียวก็หาได้ต้มกินนี่แล้วรอกินฟรีลงใจ
0: เอาเอ๊ะแฉมเมื่อใครได้เงินโชดแม่นก่อ
1: เจ้าละได้หม่อพ่อครู
0: อันเดียวไปที่วัดด้วยกันบ่ะตู้บริจาคลุงหาเงินบริจาคมีหั่นจะเป็นเกิ่งตู้บุญนั่นแฉม
1: ฮะโอ้ถ้าอย่างอันก็หวานอกอ่ะ
0: ก็นะกะ
1: อันไปเมื่อคืนเนี่ยบ่
0: ก็เมื่อคืนนะกะ

0: วัสดีเจ้า
1: สวัสดีครับ
0: ชอบรถรุ่นไหนเจ้ารุ่นนี้รุ่นล่าสุดเกียร์ออโต้พวงมาลัยพาวเวอร์เงินสด 600,000 ถ้าเงินผ่อนดาวแค่ 30% เจ้าผ่อน60เดือนชอบสีไหนสีดำสีขาวสีแดงปั้งใจสีไหนเจ้า
1: สอบนี้สอบกู้สีแต่บ่มีสตางค
0: ์อดทนโมสังโคเหี้ยเตะยุบแล้วมาเอาปั้นยังไม่ได้ลองหมาสักกันแต่เนอะคนอย่างมาเสอะมาเงาดีนะมาเจออีบัวเงาถ้าเจอใส่แม่จันดีแม่อีบัวเงาแล้วจันหนาวยุบแล้วบ่ซื้อโดนยูฟาดกูลายเนอะไป
1: มันโลดก็ว่าพักกาดนี่ฮะ
2: คุณบัวเงาคะฝ่ายบุคคลขอเชิญพบตัวด่วนค่ะ
0: ได้ค่ะ

0: พ่อจันดี
1: เจ้า
0: ลูกสาวได้ทำงานจาดดียังมาขายผักแค่ผักปังอยู่กะ
1: ก็ขายไปเนี้ยอยู่บ้านของง่อมจะอู้เรื่องลูกค่ะ
0: เอออู้ล่ะ
1: ทำงานดีเตะดีว่าได้อยู่โซลูมขายรถก่อนเนาะจะบอกให้อีบัวเงานะ
0: ได้เงินเดือนเท่าไหร่อีบัวเงา
1: สิบเดือนบุญ
0: ฮะ
1: อีแม่อีแม่ยังอีน้อยมาเดียวนี่นะบัวเงาอย่างมาโชคดีย
2: ังได้ลูก
1: มาเดียวเนี่ยปั้นแจกทรงขาวบัวเงาพักร้อนตลอดชีวิตที่บ้านข่าวดีแถมแล้วแล้วมึงแบบเนี้ยยังได้ลืม
2: เปิดได้พักร้อนเหมือน
1: แม่เจ้าก็เอาตำลายแม่จันดีนะกะเจ้าย
2: ังได
1: ้ยุบครัวแล้วบ่ซื้อเจ้าด่าลูกค้าออกร้านเลย
0: อย่างนั้นไหวลูกแม่จันดีไปยุบครัวมาซื้อด่าอีน้อยมึงต้องเอาอย่างแม่มึงแล้วประเดี๋ยวนี้จะเริ่มพักร้อนละไก่น้อย
1: เจ้าแม่ฉลองใหญ่เลยนะแม่น้อ
0: เอาเลยเอาเลยน้อหมู่เจ้ากัดเจ้าลีปี่ปี่น้องน้องแม่เลี้ยงจันดีขอเชิญกี่เลี้ยงอีน้อยเนื่องในงานน่ะยังไม่เลี้ยงจันดี
1: เนื่องในงานอีน้อยได้พักร้อนตลอดชีวิต
0: หาหันปวดสอบน้อย

0: อีน้อย
1: เจ้าม
0: านี่ก่อนบัดเดี๋ยวนี้แนวต้องร่วมมือกับอีแม่จัดการป้อมึงไปเด็ดเป็นขาด
1: มันหยัง
0: เพราะมันกินเหล้าอ่ะเพ่งหัวงมไปงมมาบัดเดี๋ยวเนี่ยเอาจ่อยกันบัดเดี๋ยวนี้อีแม่จะมอบหมายในฐานะที่มึงหลวกอีแม่จะให้มึงจัดการป้อมึงตามระเบียบสังคม
1: มามานี่เจ้าจะจัดการคนเดียวอีแม่บ่บ่
0: มานี่สูมามาฟังอีน้อยนั่งลงนั่งลง
2: เออหยังหยังไหน
1: กึดกอยเหรอว่าอีป้อกินเหล้าปีหนึ่งน่ะ365วันอีป้อกินเหล้าเสี่ยงไปกี่ขวด
2: อันปีหนึ่ง365วันอันอีป้อกิน365ขวด
1: บ่าได้อีป้อต้องลดลง
2: อะเหมาใจไปได้กะ
1: บ่าได
2: ้คือลดยังไง
1: ลดลงคือมันต่ำเหลือเก่าอะ
2: ก็ขอเดือนได้สามสิบขวดอ๋
1: อบ้าได้บ้าได้บ้าได้ต่ำเหลือนั้น
2: อ๋อการลดเข้ารัวเข้าก็ขอวันขวดอ๋อ
1: เออเอียงแควนนะไม่ได้
0: เออแม่
1: เออวันขวดเอียงแควนอะ
0: เออเนี่ย
1: ลดลง
0: จัดระเบียบสังคมอย่างนี
2: ้วันขวด

0: วันนี้หวีผมเริ่มไว้เฮาน้องรินวันนี้ไอ้ลุนดีใจขนาดที่ได้ปานน้องรินมาแอวกาดหลวงนี่นะน้องรินเขาได้อย่างบอกไอ้ลุนเนอะวันนี้เงินไอ้ลุนปันละเงินเดินไอ้ลุนออกหรอ
1: ขอบคุณเจ้าไอ้ลุนเขาเตียวไปจันตังบนบอกไอ้บอไปพ่อของเนี่ยเปิ้นขายของนักเจ้าไอ้ลุน
2: ไอ้ลุน
0: ใครอ่ะใครบ้านมาห้องไออ่ะ
2: ข้าเนี่ยจำได้ก่อ
0: โอ้โหติ๊บกะ
2: ไล่ติ๊บนี่มันเป็นไผ
0: เมียไอ้นะกะ
2: เมียยัง
0: เมียหลวงเนี่ย
2: ไล่น้องคนนี้เป็นไผ
0: กะเมียนะกะ
2: เมียยัง
0: เมียน้อยกะฮะ
2: อ๋อมาเดี๋ยวนี้ก้าวหน้าลิมีเมียน้อยบ่คำเดียวเถอะคำเดียวเถอะ
0: ก็ค่อยอู้กันกะ
2: ก่อยละลูกให้งงๆอยู่บ้านปุ้นเป็นว่าสูนี่กะลักโบออมสินลูกเอาสตางค์มาซื้อของให้น้องคนนี้กะ
0: เอ้ยค่อยๆอู้นะอายเพื่อนอ่ะ
2: มาก่อยละเด้อพ่อกาแม่กาพี่น้องตั้งหลายเอ้ยมาพ่อหัวข้าเนี่ยลักโบออมสินลูกเอาสตางค์มาซื้อของให้เมียน้อยเด้อ
0: เอ้ยก็ยังอู้บ่ฮู้เรื่องอีฮะ

0: ด้านหน้าตาก็ดีดีบ่มีปัญญาหาผัวแล้วกะเซาะลูกหัวเจ้าบ้านป่น
1: ขอร้องเด้อพี่บ่มีสิทธิ์จะมาว่าข้าเจ้านะพี่ก็เหมือนกันหน้าตาดีดีเสียดายไร้ปัญญามัดผัวคนเดียวไว้ก็บ่ได้ปล่อยให้ผัวมีเมียน้อย
0: หน้าด้าน
1: พี่น่ะกะหน้าด้านชะนึกว่าเป็นใครได้กะผัวตัวงามกะหล่อก็บ่หล่องามก็บ่งามพ่อฮู้ดังอย่าปลาหมึกถูกหนีบเขี้ยวอย่างป้ายจราจรห้ามเลี้ยวผิวกระดำอย่างขอนไม้ไม้บัดเสียง
2: เฮ้ออย่ามาลงที่ไอ้เนี่ยเมื่อก่อนอย่ามาอู้อีฮะเถียงกันไปเถียงมามาลงที่ไอ้คนเดียวอ่ะฮ้อ

0: ยดีกะหัวละอย่ามาล่อใส่กันอย่างมั่วสวกอย่างนี้นี่บ่ฮู้จักอีติ๊บเขียวตันกะฮึ
1: ว้ายอะไรนี่คบหัวกู
0: มึงเอาหัวมาจนกูก่อนเหรอยังยังยังยังถนนนับพูดละคุณถนนช่วยผมหน่อยครับ
2: สวัสดีครับมีอะไรผมรับใช้ครับ
0: เมียน้อยเมียหลวงผมตีกันเนี่ยครับขอช่วยหน่อยนะครับ
2: คือเรื่องแบบนี้เนี่ยมันเหตุสุดวิสัยจริงๆบัดซบจริงๆเลย
0: มันทำเสียงรออยู่
2: คือเรื่องอย่างนี้นะฮะการทะเลาะวิวาทในที่ชุมชนตามกฎหมายเนี่ยเขาบอกว่ามันไม่ใช่มีที่นี่ที่เดียวนะครับมีผู้หมวดก็ตีกันอยู่ที่หลังตลาดตัวใครตัวมันผมกลัวโดนกัดหู
0: เฮ้อแล้วเราจะไปเปิ้งไข่เนี่ยตัวใครตัวมันตั้งไหนไปแล้วเนาะ

0: น้องแดงป่อมีบ้านก่ออ
1: ีปออยู่ในโซนน้ำยายล้างบ้านค่ะกะ
0: โอ้ลุงใจอย่าอารมณ์ดีฮะ
2: ไอ้แชมป์กะ
3: ครับ
2: ตั้งปีนี้อารมณ์ดีเนอะแชมป์เนอะปีแล้วใช่ฉันล้ำไงออกพ่องบังออกพ่องแชมป์พ่อปีนี้ให้เราจ่อเพียงไม้กำบนเนอะแชมป
0: ์โอ้ลุงใจเอาไม้อย่ามากำ
2: ไม้บักกอกไงกะ
0: อันไม้บักกอกเนี่ยนะเอาแปลงตั้งหัวมาได้มันก็จ่อมันก็แตกใบลุงใจ
2: อ้างว่ะ
0: แต่กะ
2: บอกว่าที่แน่ๆปีนี้ลุงป๊อกแน่กันแล้วก็จะได้ลบหนี้ทกช.กันแน่นะแชมป์

0: แชมป์เฮ้ยแชมป
1: ์ครับ
0: โอ้นะได้ยินว่าขายลำไยละอีกอ่ะ
1: ขายแล้ว
0: ขายก็ได้นะแชมป
1: ์โอ้โหได้แสนปลายลุงใจโอ้โหโอ้ยังไงอ่ะ
0: มันมีค่าลุงเนี่ย
1: มันใหญ
0: ่ชวนแก้ชวนว่าได้แสนปลาย
1: ก็มันถูกขายไปตามถูกแล้วลุงใจแล้วลุงใจมาขายเจ้าไอ
0: ้ก็มาขายเจ้าเลยรอราคามันขยับแถมหน่อยปีนี้นะแชมป์ลุงได้ไปอู้กับผู้จัดการวิทวัฒน์ไว้แล้วเนอะผู้จัดการทกช.นะ
1: ครับครับ
0: ว
1: ่าไ
0: งว่าปีนี้จะล้างหนี้หมดอันถ้าเหลือจากงานจะเอารถเก๋ง BM ชักกันนะแชมป
1: ์ขอทีทุกคนเนอะลุงใจ
0: แน่นอนแน่นอนกะยินดีกับลูกกับหลานเนอะ
1: คร
0: ับ ไปละ

0: ลุงใจลำไยบักขายเด
1: ้อไปถามน้อยอย่างกับเหลือบ่ะ
0: โอ้คนเฒ่ายังใดเพิ่นถามมาได้อ่ะ
1: ผมจะไปขายอย่างใดราคานะกิโลบาทอ่ะ
0: โอ้ก็มันถูกกว่าขายไปตามถูกมันก็ยังแคว้หรือบ่ได้กะลุงใจ
1: ก็กูบ่ขายคนคืนเนาะคนเก็บเนาะกล้าปุ๋ยกล้ายาเนาะกูแปะเพิ่นมาหมดแล้ว
0: อ่านปีนี้ได้บ่ได้ขี่เนาะ BM ที่ว่าเนาะ
1: BMX ก็บ่ได้ยาแฉม
0: อ่านปีนี้นกเอี้ยงมาได้ห้องหำแล้วก
1: ็มันมามีละนกเอี้ยงอ่ะแต่มันมีนกเขานะแฉม
0: มันยังได้มอนกเขาอ่ะ
1: กูไปยืนแม่ต้นลำไยฮะเนาะ
0: กู
1: จำกูไปกู้ชะตังติ๊กๆกูไปเอามาแถมชามแทนนะเดี๋ยวเนี่ย
0: นั่น
1: ก็ลำไยถูกไปติ๊กๆไปนั่งเป็นกำกึดปืนหลองเข้าเชียงต๊อกโตห้องแถมมึงว่ะ
0: นั่นห้องยังได้ฮะมอ
1: แกไม่กูจะเผาว่างชักวันนะโตๆตัวนี้นะฮ่าจะได้ไปอู้กับผู้จัดการวิชวัฒน์ยานาโฉผู้จัดการทกช.ละแฉม
0: จะไปอู้เป็นอย่างไรลุงใจ
1: ก็ขอเลื่อนไปปีต่อๆไปนะกะตึกอะไรก็ห้องเพลงทกช.ลกนะแฉม
0: เพลงกันอย่างทกช.ลกลุงใจ
1: กะทกช.ลกนะกะแฉม
0: เออลุงใจ

0: อย่างกินเหล้าคนเดียวบ่ง่อมกะเจ้า
1: โอ้ยง่อมตึกอ่ะบ่มีกูกิน
0: อย่าอ่านบ่เงาจะเป็นกูเป็นกิมนั่งนี่หน่อยนะจ๊ะ
2: ทอดทอดทอดทอดมาหน่อยแว่นกูจะมาซื้อกะปิเป็นมาเอาหน้ามาตอกันนี่เน
1: า
2: ะ
1: คือว่า
0: โอ้มาแท้คือไอ้แว่นแน่นอนอีกุ๊กพัวมึงกินเหล้านี่ก็ดีแล้วเหรอดีหรือมันไปแอวสาวเกิดมานอนมาแอดมาตีหรือว่าใดอ๋อโหมาร่ามาเถียงเต้นมันยังหยังมึงให้ได้แหละฮือก็เอากะเต๊กะเออแว่น
1: คือว่า
2: ทิ้งไปมาเถียงกู
0: โอ้ไอ้หยังขึ้นเป็นมึงเป็นกูไอ้แว่นนี่ไอ้แว่นมาต้องไปน้อยอกมองใจกับเมียอย่างอีไปอยู่ตัวบัวเงาไอ้แว่นจะกินเหล้ายี่ห้ออย่างบอกบัวเงาจะยิ่งกินกับข้าวกับแกมลำลำ
2: เอาไปเลยไอ้แว่นตั้งตอนนี้ไปทิ้งงามเข้าบ้านกูมาเป็นเด็ดขาดจำไว้เน
0: ้
2: อ
0: แน่นะ
2: เออ
0: จำไว้เน้อก็กูเอามันไปอยู่บ้านแล้วห้ามไปต่อยหาเน้อจะบอกเฮ้อ
2: ถ้าบ่มีทางเน้อ
1: บ๊ายบาย

วันนี้อากาศเริ่มหนาวเริ่มเย็นมาเอาผ้านวมเอาผ้าห่มไปจ้างเพิ่นซักอุ้ยหอมขึ้นหอมขึ้นก็เดี๋ยวจะจวนไอ้แว่นหูยก็เดี๋ยวกันเด้ออุ้ยกินเหล้าหั่นไอ้โอ้ยปอก่อนบ่เหล้ายาป่าปิ้งเด้อหนึ่งนักแกแล้วนะวันนี้บัวเงาอุตส่าห์ซัก

0: ความจุกนะ
1: เ
0: จ้าขอจะลีอุ่นดะ
1: เจ้าเนี่ยบัวเงาสักใหม่ยะ
0: ขอหอมแก้มน้องเงาน้อย
1: ตายแล้วหักได้บ่หักมาหักซะนะโอ้กูตายบ่ไปรู้ดิเอ้ยอุ้ยลูกไปกูกินแหนงได้เอาเงาแต่โอ้ย
0: อุ้ยไปไหนน้อง
1: เอออย่าไปโซ่เฮ้ยอีกกูดูมาเอาแล้วอย่างอีล่ำเหลือนี่อ่ะบ่เราไต่ศอก

0: ู้ดักหูเย็นใจกำนี้กำหนึ่งตึงมาได้สาบขี้หาเล่าแถมซ้ำฮ่อสบายนอนรับคนเดียวก็ม่วน
1: โก๊กโก
0: ๊กให้นะ
1: โก
0: ๊กให้นะ
1: ข้าแหละบ่เงา
0: โอ้ยเงาไหมยัง
1: เออเอาของมาส่ง
0: ของอะยังแฮมอ่ะ
1: โอ้ของอะยังกึดใจดีๆล้อหมดแล้วเนี่ยเปิ้นยืมของตัวไปกรรมอะยัง
0: เออมีอยังมาเคยเอาอย่างให้พยืมกําตื้อ
1: เฮ้อบ่มีอย่างได้ก็เนี่ยบ่แว่นเนี่ย
0: ฮ้อไปเข้าบ้านกูมาเนอะเอาไว้กลางกองอะห้ามเข้ามาเด็ดขาด
1: ฮ้อบ่เอาก็ตายจังตึฮึจะเอาไว้กลางกองเด้อเออนอนนี่บ่แว่น
2: โอ้เอาไปแล้วก็เอามาไว้อย่างนี้ร้าจะนอนกับไผ่นี่

0: ลุงใจลุงใจรถจะออกแล้วนะโวยโวยแล้วโวยโวยโวยโวยเนอะ
1: โอ้นะโอ้นะอุ้ยนอไปฟังอย่างล่ำเหลือแฉมนั่งรถไปหลวงไม่ได้เตียวรอบ
0: ก่อนรถเปิ้ลมาว่าอย่างอันนะการลุงใจอ้าวออกรถได้

0: ผู้โดยสารทุกคนลงรถได้
1: อันนี้ล่ะอันนี้ล่ะโอ้โหเจ็บแข้งเจ็บขาหมดโอ้แชมป์อันเกือบลุงถอดไว้นี่ไม่ไหนเหรอเนี่ย
2: โอ้แล้วก็ลุงจะถอดไว้ไหนอ่ะ
1: ก็ลุงจะขึ้นรถตะกี้ลุงก็ถอดเกือบไว้ข้างหน้ากัน
2: โอ้ก็ถอดไว้บ้านมันก็มีบ้านไผว่าสักเตื้อขึ้นรถถอดเกือบลุงใจนี่มันป้า
1: ก็กูเตื้อกูขึ้นเฮือนกูถอดไว้คันใดลงมามันก็มีหันนั่นแล้ว
2: เออไปซื้อเอาใหม่ไปลุงใจเน
1: าะเดี๋ยวจีนมาได้อ่ะ
2: ไปซื้อใหม่
1: ไปอะไรล่ะเนาะ

0: ที่เข้าขับนี้เนี่ยมันนักแกเนี่ยอันที่ปูมนี่ชามร้อยบาทขายเนี่ยมั้ง
1: ยายลำนักแกกะคงใจกินจุดเปอเออได
0: ้คิดตังบอก
1: น้องๆคิดตังนี่กำเนาะ
2: 374บาทเจ้าเอา370กับปอละ
0: ป้ามาไปขี่กับอันยังบาทแก

0: น้องๆสั่งอาหารหน่อยครับ
1: รอแป๊บหนึ่งเจ้า
2: ฮะแชมป์ชามร้อยเจ็ดชิบชีแต
0: ่ก็นะฮะว่า
2: ตังกูบับปอเนี่ยมา
0: ก็ถ้าตังเขาก็บับปอเนี่ยไปเดี๋ยวนี
2: ้กูก็นึกว่าชักเจ็ดแปดชิบนี่เองเน
0: าะเอาอีบอกลุงใจมันยากคือลุงใจแต่งเป็นลมเขาจะประทับใจชัดทางนะ
2: อันกับ
0: เ
2: มื่อใด
0: เมื่อเดียวเลยกับเป็นแล้วเป็นแล้ว
2: เอาเลยบอกเอาเลยบ
0: อกโอ้โหลูกใจเป็นลมน้องๆขออย่าดมหน่อยหรอลูกใจเป็นลม
1: ไหนไหนไหนไหนปุ๊ตเคยเป็นเอี้ยกะ
0: บักบักเกยนะอยู่บ้านกับเป็ดสักเตื้อน้องเอาจิ้นอย่างมาลาบขายเนี่ย
1: ก็จิ้นควายนะกะขจายเอาปนไปแห่หมอ
0: เอาไม่ได้เนี่ยแล้วก็อันกล้ากินข้าวรู้ตัวไหน
1: มาเอาแล้วจ้ามาเอาจ้าเอาปนไปแห่หมอเถอะ
0: ฮะมาเอาแล้วบอกเออเออลุงใจลูกลูกปะก็ลุงใจขอขจายลูกแร่เขาบัดเสี่ยงสตางค์แล้ว

0: ผมนี่ได้เมียเนี่ยเกิดครบ7วันเลยเนี่ยเมียคนแรกเกิดวันอาทิตย์มั่นใจฮ้อนชอบเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ญาติพี่น้องวงตระกูลพ่อเมียมาแอบหาที่บ้านเอาพริกแห้งมาฝากสักถุงเนี่ยขาพริกบ้านนะเอาทีวีผมไปเครื่องวันหน้าถ้าเอาข้าวสารมาสักถังเนี่ยบัลลังก์เอาบ้านผมไปเป็นหลังไงก่ะเมียคนนั้นก็เลยเลิกได้เมียคนที่2นี่เกิดวันจันทร์ขี้งอนกดง่ายหายเว้ยผมหันมาซักผ้าคนเดียวผมเอ็นดูผมก็บอกจะเซาะคนมาช่วยสู้เอกะ
1: สู้จะเอาลูกจ้างมาช่วยข้ากา
0: ข้าจะเอาเมียน้อยเนี่ยมาช่วยสู้นะ
1: ฮะ
0: ก็โถ
1: จะเอาเมียน้อยรอข้าตายเหี้ยก่อนเนาะ
0: โหแล้วสู้จะตายเมื่อใดอ่
1: ะ
0: ตายเอี้ยมันโคตรอ่ะจะเอามีดมาฟันผมมันบ่มีเหตุผลน่ะก็เลยเลิกไปละคนบ่มีเหตุผลเลิกไปละเมียเกิดวันอาทิตย์และวันจันทร์

0: เออผมได้เมียเกิดวันอังคารเนี่ยฉลาดดื้อรั้นบ่ยอมคนมีอยู่วันหนึ่งนะผมขับรถเมียผมหันไฟแดง
1: อ้ายระวังเด้อไฟแดง
0: ก็เฮาก็บอกว่าหันแล้วจะไม่มายุ่งกับอ้ายนะอ้ายเป็นคนขับอ้ายฮู้กะพอปิ๊กไปถึงบ้านมันหุงข้าวหม้อหุงข้าวเดือดมันเดือดเสร็จมันร้อนพอมันร้อนเสร็จผมก็ถอดปลั๊กมันถามไว้ได้ฮู้กะ
1: ฮู้ไผมาถอดปลั๊กไฟข้าออกน่ะ
0: เฮาก็บอกว่าอ้ายเนี่ยเป็นคนขอดเนี่ย
1: ข้าเป็นคนหุงสู่บ่ต้องมายุ่ง
0: นะคนที่เกิดวันการนั้นเลิกไปละมาได้เมียของคนเกิดวันปุดป้าตะคนนี้ก็เจ้าอารมณ์ช่างคิดช่างฝันแต่ว่าทะเลาะหัวกันนะ
2: โหบัดนี้สูนอกใจข้าไปมีเมียน้อยกะ
0: โหไปมีเมียน้อยที่ไหนอะสู
2: ก็ไม่มามีได้อย่างใดเมื่อคืนข้าฝันหันอยู่อะ
0: เออนั่นเอาความฝันมาเป็นความจริงโหอยู่บ่ได้ละยะเลิก

0: ได้มีของคนเกิดวันพฤหัสเป็นคนซื่อสัตย์สุจริตเมตตาปราณีเฮาจะเอาไก่มาแกง
1: บักข้ามาละสูใครดูมันน่ะ
0: จะเอากบมายำก
1: ็มากินละสูเอาเปิ้นมาหักแข้งหักขาข้ายินดูมันน่ะ
0: กินกับพักกับไม้แขนระดำปากนี่ฮะตอนนี้ตายไปละคนใจบุญเหลือก็คนใจบาปอยู่นี่ตุ้ยอุ้มลุ่มบัดตายสักเตื้อเฮ้อได้เมียเกิดวันศุกร์แข็งคนนึกว่าจะศุกร์อย่างวันเกิดสามตุกเหลือเก่าอยู่บ่ได้ก็เลยเลิกได้เมียแข็งคนคนสุดท้ายเนี่ยเกิดวันเสาร์ป้อต่อขี้เหนียววันนั้นไปกินข้าวด้วยกันที่ร้านอาหารพออาหารครบมันสั่งเช็คบิลทันทีอ่ะ
2: ป้าสูขาใจไว้โว้ย
0: อย่างเมีย
2: อ่ะปิ๊กปิ๊กปิ๊กปิ๊ก
0: ก็ยังอย่างล้ำเหลือเนี่ย
2: หุ้ยละอ่อนเสิร์ฟ
0: อย่าง
2: มันคนสตางค์ผิดมือค่ะ7 บาท
0: พ่อขี้เหนียวขนาด

0: ัวผู้นิ้วหมวนในแสดงมันหนาวด้ะ
1: หนาวก็ห่มผ้าอย่าเก่า
0: อยากกินข้าว
1: แล้วจะอีกข้าวเปลือกขาไก่ขนมปังมาฮะ
0: แป้ง
1: ไปแป้งยัดกินฟรีอ่ะ
0: อุ้ยอันเอาสามขา
1: พอหนึ่งเก่าไปว่าอันอายอยู่เพิ่น
0: ไปว่าจะนั่นคนอยากกินข้าว

0: 2รถเก๋ง3รถบัส4รถทัวร์
1: สี
0: หั่น3จันนั่นน่ะ
1: เก่าไปนั่งนับรถอย่างนั้นน่ะอ้ายเพิ่น
0: ไปว่าจะนั่นมันหลายล้อ
1: พอเนี่ยเก่าจะไปว่าทําซ้ําเนี่ย

0: อาบางอาบางลาบหมูสองจานนะแล้วก็ยำเตาสองจานแล้วก็ข้าวนึ่งแถมสองจาน
1: ยังเก่าสร้างยังไม่ได้นี
0: ่โอ้ยคนอยากกินข้าวตอนสั่งกับข้าวฮะแน่
1: ผู้ไปห้องเปิ้นอาบางอาบางเปิ้นเป็นคนจีนไหมยะ
0: อูสุมาเตอะนึกว่าเป็นฝรั่ง

0: หมวกนี่นะตึงเกือกตึงปูนตึงทงเต้นตัวตอใดหมวกปลากามาบ้าๆกัน
1: อย่างเก่าอู้อย่างนี
0: ้อู้ไทยอู้ไทย
1: ใช่ใช่ใช่เก่าขโมยกัน
0: นี่นั่นพญาเก่าคืนแล้วกันนะ
1: ปอเหนือเก่า

0: ต่อไปนี้ขอเชิญพ่อเจ้าบ่าวขึ้นมากล่าวคำอวยพรขอเชิญครับ
1: ผมอู้บักเก่งผมเป็นคนเมืองลูกชายผมก็เป็นคนเมืองแขกมาวันนี้ก็มีตึงไทยตึงเมืองผมก็ขออวยพรให้ผมมีความสุขด้วยเทอญและขอให้ท่านทั้งหลายจงโชคดีเด้อสาธุ
0: เอาละครับต่อไปนี้ขอเชิญแม่เจ้าสาวมากล่าวขอบคุณแขกครับ
2: สวัสดีค่ะอีสานเป็นคนกรุงเทพโดยกำเนิดล่ะค่ะแต่มาเกิดที่โรงพยาบาลสวนปรุงประสาทดีใจดีใจที่ลูกออดได้แต่งงานเป็นตัวเป็นตนลูกออดน่ะแฟนเขาเยอะไม่คิดหรอกค่ะว่าจะได้แต่งงานสำหรับเจ้าบ่าวเพิ่งจะหูจักกันเมื่อเดือนที่แล้วนี่เองลูกออดของอีสานตอนเล็กๆนะคะเลี้ยงยากยากค่ะเป็นโปลิโอพอโตขึ้นมาหายก็เป็นโรคภูมิแพ้เป็นหืดเป็นหอบก่อนจะแต่งงานน่ะไปตรวจร่างกายเรียบร้อยแล้วค่ะเห็นหมอบอกว่าเป็นมะเร็งดิฉันคิดว่าแต่งงานแล้วก็คงหายขอฝากเจ้าบ่าวไว้ถ้าไม่หายก็ตายแหละค่ะสวัสดีค่ะ
3: เสียงโห่เสียงฮาก้อง

0: ผมนายนามเจ้าบ่าวขอบคุณทุกท่านที่มาในงานนี้การแต่งงานครั้งนี้ผมถือว่าเป็นแค่เพียงอุบัติเหตุการแต่งงานจัดกันขึ้นแบบกระทันหันผมแต่งมาแล้วหลายครั้งแล้วจะมาได้ว่ากี่ครั้งมันเป็นความตั้งใจของเจ้าสาวและแม่เจ้าสาวพอเฮาได้เสียกันมาหลายเทื่อละก็บ่ฮู้ว่าจะอยู่กันได้สักกี่วันเนี่ยเพื่อนว่าสินสอดเป็นล้านการกวดเลือดก่อนแดงเฮาก็ไปกวดมันมาแล้วได้ยังบ่ฮู้ผลสำหรับผมนี่ผมมั่นใจตัวผมกะเจ้าสาวนี่กะจะเชื่อได้สักกี่เปอร์เซ็นต์ผมคงจะได้อีกก่อนไว้แต่งงานครั้งต่อไปค่อยปะกันใหม่สวัสดี
1: เจ้าสาวได้ฟังเลือดชักขึ้นหน้า

ขอบคุณค่ะเขตผู้มีเกียรติที่มาเป็นกรรมการและสักขีพยานตามที่เจ้าบ่าวพูดมาทั้งหมดเป็นความจริงทุกประการแต่ดิฉันก็เสริมอีกนิดค่ะเพราะเจ้าบ่าวคนนี้ก็ไม่ใช่ผู้ชายคนแรกของดิฉันเพราะดิฉันมีแฟนเป็นชาวต่างชาติมาแล้วก็หลายคนเอาที่จำได้นะคะที่จำไม่ได้ก็ไม่ต้องพูดถึงก็มีนิโกโปรตุเกสฝรั่งเศสเยอรมันไต้หวันแถมคนนั้นเจแปนสำหรับแฟนที่เป็นคนไทยก็มีพี่แก้วเขวเว่าพี่เสาหัวล้านพี่ปันขาเป๋พี่เอตาแกกและคนสุดท้ายก็เจ้าบ่าวผู้ที่โชคร้ายยืนอยู่ข้างๆนี่แหละค่ะสวัสดีค่ะ

0: หมูข้าไปไหน
1: ก็อีแวนมันขายไปเสียแล้วลูก
0: แล้วประเดี๋ยวอีแวนมันไปไหน
1: ก็มันบอกว่าจะไปดูเธอแท้ๆอันยังหูที่กรุงเทพบุญ
0: เปิ้นว่าไปดูคอนเสิร์ต
1: นั่นเนาะนั่นเนาะได้ยินมันว่าจะไปดูคอนเสิร์ตของมาเคิลจิ้นฉัน
0: เปิ้นว่าไม่เคิลแจ้ฉันอู้บ่ถูกใครอู้อีแวนเนาะอีแวน

0: เองเอง
1: เฮ้ย
0: ก็ไปต้อยหาอีแวนฮื้อหลุงกับม
1: อมันไปไหน
0: ก็มันไปดูคอนเสิร์ตคอนแคทอันหยังบ่ฮู้ที่กรุงเทพมาปิกมาตะฮอดบาดเดียว
1: ข้อลุงใจไผ่ว่าใจมาใจเฮาไปกรุงเทพใหญ่มานี่เฮาไปสักกำเถื่อเฮาไปลุงเฮากว่าหลง
0: เออแล้วจะเอาจะใดดีบ่าลุงขอเบิกฉาหน่อยบ่า
1: เอาอย่างอีบ่ลุงเฮาลองไปถามเจ้านายพอว่ามันจะปิกเมื่อใด
0: ถ้าจะดีเนาะ

0: โอ้วัยเจ้าป้อดับหลนคือว่าอีแว่นลูกสาวของข้านี่มันไปพอคอนเสิร์ตมาเคลื่อนจับฉันจิตกรุงเทพเรียกก็หายไปจะเป็นชิปวันปุ่นบ่ปิ๊กมาเลยนะใครทราบว่ามันยังมีชีวิตอยู่ก่อน
1: อย่างนี้อย่างนี้ว่านิโลหะบัดใดเตือนายังมีอยู่ว่า
0: วัยเจ้าป้อดับหลนกันแล้วมันจะปิกจะปอกมาเมื่อใดเจ้าย
1: ังอีหูแล้วตึงบ่ไปไหนเจ็ดวันนอไหนจะปิกมาบ้าน
0: เจ็ดวัน
1: บ่มีอย่างถามแล้วบ่เจ้าก็จะลาแล้วนะ

0: แว่นมาแล้ว
1: โอ้มาละบ่อีนายคำแว่นมึงไปเนี่ยเป็นจะได้เป็นร่ำเป็นเหลือไปจะไปว่าป๋อบ่ปิกบ้านปิกจองแม่มึงนี่เมาหาป๋อบ่กินข้าวบ่กินน้ำ
2: ปิกบ่ได้อีป๋อสตางค์หมด
1: ก็แล้วมึงไปอยู่ที่ไหน
2: ไปขับจ้างล้างถ้วยก๋วยเตี๋ยวเอาสตางค์ปิกกันรถปิกบ้านน่ะก่ะ
1: อีแว่นเต้นกะลงหัวมึงตั้งบ่าแกนตามึงมิงบนหูดังหูบังแป้แว่จะไปเยอะช่ำช่ำเนอะคือมึงหลับกุมเจนใจอีเว่นเนาะอีเว่น

0: เมาเหล้าตาพ่อบ่มือหนักตายังเป็ดพอแดดอ๋อไอ้ผัวเองมันเป็นอย่างอีหัวเนอร์หัวเนอร์อ๋อก็มีละการพักฝังแม่ข้นหนูเป็นแหลบพะละ
1: อย่าไปมาย่อยนะอย่าไปมาย่อยนะบึดจะบึดจะ

0: น้องน้อง
1: จ้าจ๋า
0: เฮาแต่งงานกันมาเมินเท่าใดแล้วฮะ
1: ได้จะเป็น2-3เดือนแล้วก็หาอ้าย
0: ฮะเป็นไปได้อย่างใดเนี่ยพอเหมือน3วันแน่เนาะน้องเนาะ
1: อ้ายมากินข้าวอย่าก่อนบ่วันนี้ของกินมาป้อแค่ลำเนยเนาะ
0: ลำก็กินมาลำก็กินนะน้องคนเฮานะกินเพื่ออยู่บ่ใช่ว่าอยู่เพื่อกินน้องเอ้ย
1: วันนี้น้องนึงเข้าแค่แข็งไปน้อยอ่ะอ้ายแก๊สมันหมดเหี่ยก่อนน่ะ
0: บ่แข็งป้อบ่แข็งยังเอียป้อว่าเกี๊ยวมันดีนะ
1: แล้วแต่ว่าก็เหมือนกันน่ะอ้ายน้องนึงเข้าแค่แจ๊ะไปน้อยน้องเมาไปกาด
0: โอ้บ่แจ๊ะเหรอกินก๋วยตะวานี่สํานวนดีนะไอ้ว่านะ
1: วันนี้แกงก็เหมือนกันนะอ้ายมันไข่จางไปน้อยน้ำปลามันหมดน้องมันได้ไปซื้อสักกรรมอ่ะ
0: บาจางป้อบาจางคนเฮากินเกมล้ำบ่ดีหมอเพิ่นว่าจะเป็นโรคไตยังเอี้ยไอ้ว่าจับแบะเลยจะบอกฮื้อ

0: จ้าจ้า
1: น้องจะไปช่วยอีแม่เอาหญ้าสวนพริกสักกำได้เนอะ
0: โอ้บัดต้องไปแล้วน้องมันฮ้อน
1: ไปฮ้อนอีหยังวันนี้แดดบัดที่หามีบดมันจะตาย
0: บดก็ซ้ำหายก็เดี๋ยวยุงกะหินกะจะมาคบเมียอ้ายอ่ากะบ่ไปบ่ไปไปจ้างเอามันจะเสี่ยงสักเท่าใดเน
1: า
0: ะ
1: ถ้าอย่างอั้นน้องไปแบ่เอวหาแม่อุ้ยบ้านเหนือสักกำได้เนอะ
0: โอ้แล้วน้องจะเนี่ยงใดไปล่ะ
1: น้องก็ว่าน้องจะเตียวไปอ่ะมันมาจี้หักไก่แล้วไอ
0: ้มาได้บ่ได้ไอ้เบิ่งเตียวเด็ดขาดปะถ้าน้องจะไปไอ้จะเอารถไปส่งน้องเนาะ
1: ขอบคุณเจ้า โอ้ยตายละไอ้หมามันเห่า
0: จะมันเตอ จะมันเตอมันเห่าคนงามล่อขอมังแงบหน่องเมียกูก่อนเด้อกูจะตวยฆ่าปืนตูบปูน่ะจะบอกเฮ้มาโคตรมาติดๆเพชรน้องอ่ะอ่ะคนมากอดเอวไว้มันกอดเอวไว้มัน
1: เจ้า
0: เอาละเน่ไปละเน่

0: เออนะอีแม่เปิ้นว่าจะขอสตางค์สัก200จะเอาไปจ้างเปิ้นเที่ยวสวนอีว่ะ
1: เอาเงินไหนมาฮึน้องอย่าบ่ตัวไปช่วยเพิ่นเหี้ยประหยัดไว้พร้อมกะ
0: ก็เปิ้นจะไปบ้านแม่อุ้ยบ้านเหนืออยู่อ่ะเออแล้วอ้ายว่างก็ขอเอารถไปส่งกําเหรออ
1: ืมยางรถก็บ่ดีฮะเตียวไปก็ได้ล้อนี่บ่ได้มันใช่ไก
0: ่ก็เอาไปสูบเหี้ยกันเนาะโอ้ย
1: ก็ยางมันหั่วเลยมึงไปสูบยังได้แท้หม
0: อหั่วก็เอาไปปะก็ได้ล้อหรือบ้านก็เปลี่ยนใหม่ก็ได้ลูก
1: อู้แต่ไปไปไปไปไปเวยมาเวยเนี่ยมีธุระฟังอยู่นะ
0: พวกอ้ายหมามันจะครบน้องผมแล้วอ่ะ
1: อืมมันนึกว่าผีกันอ่ะไปเตียวได้ลำเหลืองขึ้นหมาได้ครบได้เฮาอ่ะมาไปไปไปอ่ะขึ้นขึ้นว่าขึ้นก็ไปนั่งใกล้ลำเหลืองแห้งๆนอกจากฮะฮ้อนจะตายเนี่ย
0: บัดที่ตะกอนยังบอกว่าฮ้อน
1: ไม่มาอู้นักอ้าวเกาะมันๆเนอะไปตัวภัยตัวมันเนอะ

0: Trên phụa nụ mía sáo có dù tối cánh, bó á nhụ nặc khâu có nhạc cánh dù, trả thố là sắp hạ cánh sắc cầm, thà hậu bà thố bấy, mánh có bà thố má, phụa dù tiền, đục dù tiền, lán dù tiền, ơ! Ừ.
1: ยอดเงินของท่านใกล้จะหมดกรุณาเติมเงินด้วยค่ะ
0: โอ้อีน้อยคนนี้มันเปลี่ยนดูไข่นี่ยังมาหู้แจ้หู้ว่าเงินเขาจะหมดฮึบัตรโชคก็ได้จะชง EMS ถือก็ได
2: ้บัตรใจ
0: โอ้ยเออบัตรใจก็บัตรใจ SML
2: โอ้เปิ่นว่า SMS
0: โอ้บัตรหู้ละเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะอันยังก็บ่เฮ้ย

0: ทูก็ติดต่อลำบากเดี๋ยวลองโทรแถมกำมะ
1: ยินดีต้อนรับเข้าสู่บริการรับฝากข้อความ
0: โอ้บ่ฝากนะค่ะจะอู้กับผัวค่ะ
1: Welcome the voicemail system
0: อ๋อที่โทรมาหมายย้อมหับสายเป็นว่ามีกิ๊กเป็นฝรั่งจะไปคือได้เจอนะมึงเละแน่เละ

0: เดี๋ยวมึงกับไผน่ะ
1: ลาแอนเจ้า
0: อ๋อลาแอนกะมีอะหยังลูกโทรมาจากไหน
1: หนูอยู่ต่างจังหวัดนะเจ้ามาเข้าค่ายกับครูโดนต่อหัวเสือต่อยอะเจ้าม
0: ันมันหยังเป็นนักก่อต่อหัวเสือถ้ามันได้ต่อยได้จี้หลายตัวตายนะมึงเข้าใจเข้าใจลูกเข้าใจ
1: ยายใดละอุ้ย
0: เอาโทรศัพท์วางไว้ที่โดนต่อยให้นะแล้วอุ้ยจะเช็คกระถาเป่าใช้โทรศัพท์พื้นเนอะกุกะนะโมโอโหวันนี้ยินดีที่มาพบกันยินดีอีหน่อยอุ้ยท้องผิดไปหน่อยตอนไปมึงยังแขวนผ่องนะยังเนี่ยฮึ
1: โอ้ยยังปวดอยู่เจ้า
0: อันเนี่ยเนี่ยอันมึงไปหาหมอฮือหมอป้าไปหาครูเนอะกำลังว่าแม่งนะกันเนาะ

0: จ้าของ
1: แม่ฮ้อยเสียงดีนะลูกสาวของข้านักร้องเกิดทองบหันร่ำหันรวยสักเตื้อพ่อป้อนคนอื่นเหรออีวาดอย่างอีนงอย่างอีป้อนก็พอมีรถเก่งรถเบลขี่ละ
0: โอ้ยแม่ก็เฮาเป็นนักร้องไต่เต้าอยู่ลูก
1: ไต่เต้าไต่เต้าแล้วเมื่อใดมึงจะรวยกับป้อนสักเตื้อ
0: กะว่าจะอีแม่จะเฮือเฮาเนี่ยอย่างเขาฮะ
1: เอาเต้าไต่ฮะจะเอาเต้าไต่เต้าไต่พอดีแล้ว

0: วัสดีเจ้าป๋า
1: อืมป๋าเปิดหยังกูชื่อปันอันนี้หลานกูประชมองค
0: ์เจอนั่งเจ้าเนี่ยถ้าหนูร้องเพลงนะเอาวงมาไล่หนูตัวนะป๋า
1: ได้กะเจ้ามาฮื้อเลยขอฮื้อห้องแก่ๆเจ้ามาฮื้อบัดเดียวนี่ก็ได้อ่ะดูนี่รอกันเดียวเนี่ย
0: เนี่ยลุงนี่ใจดีขนาดแต
2: ้แม่นอนกะอยู่บ้านเปิ้นฮอกลุงปันสปอร์ตนะเนี่ย
1: นี่ได้ละได้ละแอบควงมาไหลถ้าป้าป๋อบอกมาแถมจะเอามาเฮ้อไม่ไปละ
0: ฮะนี่มันพวงมาไหลห่อจะตีไปใจกันเนี่ย
1: ก็แม่งนะกะก็ว่าจะเอาควงมาไหลรถชิบล
0: ้อไหนไอ้นี้ว่าลุงปันสปอร์ต
1: อันสปอร์ตนั้นมันรถทีบสปอร์ตลุของลุงบะยะ
0: เออนั่นลุงปันรถลุ

0: าทองทางแก้วแปลงตายังมาขล็อกบ้างห้องเปิดมาเช็คบินกูจะไปช่วม
1: ห้องน้ำอีกลุง
0: เออช่วมจะมาอวดหูบ้าง
1: โอ้รีมาถามยังอ่ะไปเลยไปน้ำบวชที่ลูกศรบุญจีไปบ
0: ่เออไงลุงหูแล้วนะโอ้ย
2: ทั้งหมดนี้ปาน800 บาทเจ้า
1: โอ้น้องไม่ยังมาแปลงแต่ว่าอย่างดิ้งอย่างมานักไม่นักบอดในมีเป็น6-7ดิ้งบ่ลูกปันจะบอกเกยมากำเตื่ออย่างมันหลับแป๊ดแต่ก็อีลำเหลือง
0: อย
1: ่างโอ้ยลุงนี่อย่างนี่อย่างลูกปัน
0: น้องโอ้โหไอ้น้องเนี่ยกะ
1: นี่อย่างบ
0: ่เอาข้าวฮ้อนมาโหมคอกูเนี่ยเพราะเนี่ย
1: นี่ไหนนะ
0: เป็นไอ้รังรังรังเนี่ยขนาดมันเอากิมกีบเอาหนังมันยังมายอมหยุบเอามาโมคอกูเนี่ยโอ้โหอย่าบะเฮงฟ้ามันเนี่ยกันเนี่ยลาลาลาปะปะคิดจะต่างหรือไม่มันเชี่ยงเท่าไหร
1: ่ปันไปลุง
0: อ่าโอ้แปลงกับแปลงคอกูก็ไม่เจ็บหรอกแกล้านนี่เนาะกูหลับกูหลับ

0: โอ้ยรูปหล่อเมียหลายตายน้ำตื้นแต
1: ่มันเอาไผ่ล้ำเหลือลุง
0: โอ้ยอันเมียมันนะไม่เป็นมื่นบุญอีน้อย
1: แล้วที่ให้แหวนโซเป็นมูฮะเนาะลุง
0: ก็เมียมันหมดหน้ากะแต่ว่าปีกไปละมุงแล้วนะ
1: ยังอัน
0: นั่นเน
1: า
0: ะ
1: ก็มันรูปหล่อเหรอลุง
0: เออคนรูปหล่อออกบ้านเหมือนดาราปีกมาโดนผ้าห่ออย่างมัมมี่มันดักแด้แต่

0: ต่อไปขอเชิญท่านสจ.ประพันธ์แก้วเก๋เอามาอ่านประวัติย่อโดยละเอียดครับ
1: ขอขอบคุณพิธีกรท่านอบต.สายทองทองเจริญผมก็งงเหมือนกันนะครับอ่านประวัติย่อโดยละเอียดแต่ก็จะอ่านนะครับคนเขียนบ่ได้อ่านคนอ่านบ่ได้เขียนผิดพลาดตอนไหนขออภัยตัวนะครับประวัติผู้ตายผู้ตายชื่อว่านายลึกนามสกุลลอดแลดพ่อแม่บ่ปรากฏนามตอนเมื่อเป็นละอ่อนเฮียนอยู่ป.4บ่จบเนื่องจากอายุเกินครูไล่ออกหลังจากออกจากโรงเรียนแล้วมาเป็นขยมวัดได้ทํา3วันตู่เจ้าไล่ออกจากวัดแถมเนื่องจากลักข้าวเย็นไปขายหลังจากนั้นก็ออกมาประกอบอาชีพลักเล็กขโมยน้อยเป็นหลักในที่สุดถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับไปติดคอกเป็นเวลา3ปีเกือบจะพ้นโทษไปตีผู้คุมแถมก็โดนเพิ่มโทษไปแถม2ปีพอพ้นจากคอกมาด้วยความเป็นหนุ่มก็มีความเจ้าชู้เอาเมียเหมือนเปิ้นถ่ายผ้าสุดท้ายไปเจอเมียมัดพยายมเตี้ยวหลวมผมตั้งย่างจ้าหน้าดำแล้วก็จบชีวิตลงอย่างน่าอนาถที่เล่ามาทั้งหมดนี้ยังบักเกิงของความบดีเปิ้นเตื้อสวัสดี

0: ต่อไปนี้ขอเชิญท่านผู้มีเกียรติที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ออกมาวางผ้าไตรครับขอเชิญกำนันบ้านเฮาครับขอเชิญผู้ใหญ่บ้านขอเชิญท่านอสม.ขอเชิญท่านอบต.ขอเชิญท่านสจ.ออกมาวางผ้าไตรพร้อมกันเพราะผ้าไตรมีผืนเดียวครับ
1: อันนี้ผ้าไตรผืนเดียวกำกับคนแจงเป็นดีสังเวชกว่า

0: พ่อลุงกาตัวนี้จนดีป่ะน่ะ
1: แชมป์กะบัดชอบไก่พม่าอย่าแชมป์ขนาดเอาเข้าให้มันกินนะถ้าลุงบะนุ่งฉะโลงนี่นะมันมายอมกินแชมป์ปุ๊เตะถอยน่ะกะมาแล้วโจนเจียงใหม่ถอยไปถอยไปแผ่วลำปางพุ่นน่ะแชมป
0: ์โอ้โหลุงใจถ้ามันโจนไก่เฮานี่มาได้ถอยอ่ะมันมัดตีลุงใจ
1: อันแชมป
0: ์โอ้ขนาดไปโจนนี่นะเอาเล็กจะแรงไปตัวลุงถ้ามันมัดเนี่ยเดาเล็กจะแรงงัดออกอ่ะลุง
1: ขนาดนั้นกะชักวันเจอปุ๊เตะถอยลุงแน่เดี๋ยวลุงจะเอาเข้าห้องไก่เดี๋ยวเนี่ย

0: ันนี้ไก่ผู้ฮักบินแถมยังเนอะเข้าแล้วลุงจนที่ญี่ปุ่นนี่นะฮักกู้มันบินไปตกเชียงไฮ้ปุ่นน่ะเขาได้เหมารถไปตวยเอาเนอะแชมป
1: ์ถ้ามันเจอไก่เฮานี่มาได้บินนะลุงใจ
0: เป็นไ
1: งโอ้โหมันเจิงเข้าปื้นปิกหลิกปื้นหางปื้นลงมันตังปื้นตังมันลงก็ลงมันลงนะถ้าไปโจรนะได้ขอบกไปตวยลุงใจไปพูดหัวมันออกอ่ะ
0: ว่าลูกผัวแก้ววาว
1: แน่นะลูกพัดมุ่ม
0: ถ้าเจอผู้หักบินลงเนี่ยตายแน่ๆชักบ้านเจอกันแน่เนอะแชมป์เนอะ
1: ได้

0: โอ้ลุงใจตัวนี้อย่างงอนเปิดเพลย์จะดีไหมเนี่ย
1: แชมป์กักไก่ชนพม่านะกะแชมป์อันนี้นะผู้เขียวบึกหักขำเนอะแชมป์เนอะ
0: ขำหมดได้เลยลุงใจ
1: ก็ขนาดถามเดือนที่แล้วนะลุงเอาโจรไก่บันน้ำนะไก่บันน้ำเมาขำได้เป็นถามเดือนบุญก็มันได้ดิดป๊อกนี่นะแชมป์มันจึงพัดมนจนต้นนะนะ
2: กินข้าวไงเอ้วพูดไปหาการกันหนับหนับมาอู้กันเรื่องไก่หือมันนักหมกได้ไก่สัวนักหมกไม่การข้านี่กะหือ
0: โอ้รู้ใจเขาจะไปแล้วเนอะ
1: เดี๋ยวกัน
2: มันนักหมกข้านี่ก่อ
0: ไก่ไม่ลายเพื่อชิมหมายแยงเมื่อไรข้าจะไปแล้ว
1: เด
0: ี๋
1: ยวก
0: ัน
1: แชมป์ไปแล้วเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะแชมป์ถ้าลุงก่อนอันลุงจากห้องไก่พม่าลุงไปด้วยนะแชมป์แชมป์กูก็เล่ช้อนเล่กูก็แชมป์รอลุงก่อนแชมป์

0: ลุงใจอันจะเป็นอลุงตุงนังยังสังขารจะล่องแ
1: ต่อ๋อกะคนจุ่มไว้ฉะไปแอดมันจะไปที่ไหนมันก็ไปไถหน้าหน้ากันแถม
0: โบราณยังมาเนี่ยนะอย่างสมัยเก่าอยู่เป็นเลิกใจกันหมดแล้วลุงใจมันต้องเทคโนโลยีใหม่อย่างผมเนี่ยนะไถเมื่อเจ้าปุ๋มแมลงได้เลย
1: ตามใจมึงเถอะบักมันจะใช้เทคโนโลยีโลเยอร์อย่างใดก็แล้วแต่ใจลุงใจอย่าใช้เทคโนโลยีควายเนี่ย
0: แล้วก็มาใจควายอย่างอี้แล้วมันจะกี่เดือนลุงใจจะได้ปลูกเขาอ่ะหาไปแล้วเนอะ
1: ไปเถอะไปเถอะไอ้เทคโนโลยีไปเถอะ

0: ะมันเป็นอย่างมาบาติดรถเนี่ยสตาร์ทแล้วสตาร์ทแถมซ่อมแล้วซ่อมแถม
1: โอ้ยเทคโนโลยีเผาขว้างแฮกะแชม
0: รถเนาะรถไม่ยากฮือผู้ใจได้ยอดเฮ้ยแต่
1: อันยังเหมือนจะปลูกน้ำว่าได้แชมลุงจะได้ไปเอามือเอาวันมึงมาได้บ่ะ
0: โหเจอนี่รถเขาลุกแต่ถ้าสองสามวันก่อนเขาจะปลูก
1: ไม่ไหนมึงบอกว่าอันไถมาเจ้าแล้วมึงจะปลูกหมดแล

0: จมันอย่างต้งเพน่ะ
1: เอาไว้กะเอาขี้ควายมาแปลงปุ๋ยใช่เก้าลำไยเนี่ยกะรวดเอาใช่นะเข้าตัวเองนางกะแฉมแล้วรถมึงเหรอมาทายออกมาเป็นปุ๋ยพ่องก่อน
0: รถเขาอ่ะขายไปกิโลไปแล้ว
1: โอ้ยังอันเนาะ
0: มันรู้นะกะ
1: โอ้ยไอ้แถมเฮ้ยมึงจะไปมัวกับเทคโนโลยีนั่นน่ะบ่ะเพิ่งถึงว่าใหม่เอาเก่าจะไปละรถรู้ขายเป็นกิโลถ้าควายลุงตายนี่นะกินก็ได้กินนังก็บ่ได้ขว้างเขาก็เอาแป้งงามโกงกระดูกกระชงเข้าโรงงานมีประโยชน์มากบ่ได้ขว้างชักอย่างบ่เดี๋ยวเปิ้นปีกมาธรรมชาติกันหมดละแชม
0: แต่ลุงใจเขาหันตัวเขาหันตัวละ

0: ค่มาว่าสวยว่าเซยอะเนี่ยสักอย่างอะขนาดข้าเจ้าจะไปเข้าห้องน้ำเอาสตางค์ให้มันน่ะมันยังมายอมเอาคูปองฮื้ออันนี้ก็สวยสวยห้องน้ำ
1: มันมีที่ไหนพ่อพี่
0: มันมีกูที่ที่นี่ก็มีนี
1: ่แท้กะสวยห้องน้ำเลยนะเอ้ยหากินกับของเน่าของเหม็นแอ

0: จอดขอดูใบขับขี่หน่อยแล้วครับ
1: มีครับนี่ครับ
0: โอ้หน้าบ่ค่อยเหมือนตัวใดเนาะภาษีต่อหรือยังพรบขาดก่อนเนี่ย
1: บ่ขาดครับเรียบร้อยหมดกู้อย่างครับหมวกกันน็อกผมก็ใส่ครับผมไปได้แล้วบ่ครับ
0: ยังไปบ่ได้เต้อจ่ายค่าปรับมา400ก่อน
1: ข้อหาอย่างครับผมมีครบกู้อย่างนี่ครับ
0: ข้อหาป้ายทะเบียนหัวเลข2มันหายเนี่ยบ่หันกะ
1: ปาดเท่า
2: ปุจาเจ้าพี่จาเนี่ยคนเนี่ยเป็นตำรวจปลอมสอบเงียบคนไปเลยข้าเจ้าก็โดนมาแล้วเจ้า
3: เอ้าเพราะฉะนั้นไปโรงพักเลยข้อหาปลอมเป็นตำรวจรีดไถ่รับซวย
0: โหจ้าจ้าจับผมมาได้ครับผมเงียบเขาได้เขาที่แล้วผมยังใจฮือจ้าเลยอ่ะ
3: เออที่ซ้ำดีเพิ่มแหมข้อหาหนึ่งติดสินบนเจ้าหน้าที่ทำฮือตำรวจดีๆเปิ้นเสื่อมเสียหมดไปขังลืม
0: โหจ้าจ้าจับผมมาได้นะครับ
3: ขังลืม
0: ฮือจ้าจ้าเงียบผมมาได้นะครับโอ้ผมมาแล้วผมก็ฮือเหรอ

0: วัสดีเจ้าอาจารย
1: ์สวัสดีครับปลาลูกมาสมัครเรียนกันครับ
0: เจ้าสวัสดีอาจารย์เฮียลูก
2: สวัสดีเจ้า
1: ลูกคุณเฮียนเกรดดีกว่าครับ
0: 3ปลายเจ้าอาจารย
1: ์ดีๆๆพอดีโต๊ะโรงเรียนเฮาก็บ่ปอคุณจะต้องซื้อโต๊ะใหม่ห้องน้ำมันก็บ่ปอคุณจะต้องบริจาค 20,000 ค่าบำรุงสโมสร 8,000 ค่าสมาคมผู้ปกครองและก็ก้า
0: ปอปอปอไหนว่าเฮียนฟรีจะบ่เสียค่าเทอมอย่างใดล่ะเจ้าอาจารย
1: ์เอาก็บ่เสียนี่เป็นค่าบำรุงคุณบ่เข้าใจ
0: เข้าใจเจ้าเข้าใจที่สุดไปลูกบ่เฮียนโฮเฮียนในเวียงแล้ว
2: ลูกจะเฮียนในเวียงลูกอยากมีโทรศัพท์มือถือ
0: บ่เฮียนบ่เฮียนไปโฮเฮียนนานาชาติบ้านเฮาปูนดีกว่าน้อย
1: บ้านคุณมีโฮเฮียนนานาชาติกะ
0: มีกะจะเอาชาติอะหยังเขมรพม่าไตใหญ่แมวกะเลี้ยงมูเซอร์จบมาอีแม่จะเศร้ามือไปเป็นล่ำรัฐมนตรี

0: อ้ยตายแน่ตายแน่ตายย่างเครียดเลยล่ะ
1: โอ้อันอย่างล่ำเรือลุ่มตายแน่ๆน่ะ
0: ก็น้ำมันน่ะกะขึ้นเอาขึ้นเอาบะเดี๋ยวรีบชิบบาดปลายแล้วนะ
1: จะไปเดือดร้อนมันเนี่ยอย่างลุงบะเดี๋ยวนี้นะคนไทยเปิ้นพัฒนาแล้วเปิ้นพัฒนาน้ำมันไบโอดีเซลโดยบ่ต้องไปเปิ้งน้ำมันต่างประเทศนะลุง
0: โอ้น้ำมันอะอย่างก๋อ
1: น้ำมันบ่เปล่าเนี่ยกะเปิ้นเอาเติมรถได้น่ะ
0: ฮู้กะโอ้อย่างเอ้เขาท่าเนี่ยพอเรื่องน้ำมันบ่เปล่านี่นะลุงถนัดนักแหละในอดีตที่ผ่านมาชมายลุงไปลบกับเวียดโกงนี่นะลุงเป็นมือทำน้ำมันเก่าหรอก
1: โอ้น้ำมันอะอย่าง
0: น้ำมันจะกะหรือเกียง
1: โอ้แต่กะลุง
0: แต่กะไม่ได้หมอ

0: เอ้าลุงรถบัติสกะ
1: บัติสนะมันต้องมีไอ้อย่างพิษพลาดเกี่ยวกับฉูดน้ำมันของลุงนี่ชักอย่างแน่ๆเลย
0: ก็ในคุยนะคุยนะว่าตัวเก่าเป็นมือทำน้ำมันเก่าบัติสกะใส่ไอ้อย่างไปพ่องน่ะ
1: บัดได้ใช่ไอ้อย่างนะเคี่ยวน้ำมันเนี่ยเคี่ยวแบบเพียวๆเคี่ยวแล้วก็เอามาต้มเลยนะ
0: โอ้มันจะไปใจได้จะได้เปิ้นต้องผสมน้ำมันเบนซินก่อนถ้าบ้านก็ผสมน้ำมันก๊าซ
1: โอ้ลุงบ่ฮู้เรื่องลุงเนี่ยนึกว่าเคี่ยวแล้วก็เอามาใช้เลยทำไมลุงทำน้ำมันจักกะเลือเกียงมันมาผชมมาอย่างล่อ
0: มันจะไปเหมือนกันยังได้อันนี้บ่ใจน้ำมันจักกะเลือเกียงลุง
1: อันบ่เป็นหยังรับรองหวานผูกมาพอใหม่รับรองติดแน่ติดแน
0: ่ติดแต่กะลุง
1: แต่กะไม่ได้มอ

0: อันยังล้ำเรือลุงอันล่ะอันอ่ะโอ้หมดอันยังเต็มรถก่อนนั้นน่ะกะหมดดำหมดแดงหมดคันไฟเต็มรถลุงเนี่ยลุงเอาอย่างใส่รถเนี่ยโอ้ก่อนน้ำมันใบโอดิเฉลน่ะกะ
1: มาจ้ะมาจ้ะที่สัวใส่รถน้ำมันหมู่ของข้าไปยะน่ะ
2: โอ้
3: โอ้แล้วน้ำมันใบโอดิเฉลข้าหรอ
0: กันเนี่ยข้าเปียเพชรน่ะ เอาไปพัดพักบุ้งไฟแดงโหเนี่ยหน้าข้าดำอย่างมีนหม้อหัวข้างงอเนี่ยสก๊อตใบหันโหเชอรี่เชอรี่ความผิดมาได้อยู่ที่ข้าความบ้าอยู่ที่ฉูคนเดียวไม่ได้หม้อ

0: วัสดีครับแม
1: ่เออสวัสดีสัวมาเนี่ย
2: ท่านกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา

ปิ่นแก้วจอมเกตเก้าลาจาผ่าแผ่นปื้นพระสุธาด่านด้าวห่วมหอมน้ำล้านนาจูจื่นฮื้อสว่างใสส่องเศร้าแจ่มแจ้งพยมบน

ี่ถ้วนขบวนความล้านนาขึ้นใหญ่ได้เจียงกาดไพ่ไทยสุขสำราญเบาไร้บำเลินเหินเมินนานสัพพสีแง้มหัวอยู่ไล่ๆจู่มือวันยามจอมตับสันเสกสร้างดาคอนพับด่านด้าวแดงดอดจอดจังลือเรื่องขจายจอนหานฮัดเก่งกาดแกว่นกากั้งภาพเมียนสัทธลุงมหาจักรวัติราชตาวพญาติโลกลาจามิ่งแก้วยกฟื้นใจปัจจาการกลุ่มเป็นจอมโลกผ่องแผ้วม่อนน้อมปูจาพญา

0: ายล่างทองคงจะได้เห็นกลางเยอะๆแล้วเลขจะเขียงครึ่งว่ายังไงแม่เกมล่าง
1: เกมกีว่าจะครึ่งว่าห้างขายทองแม่เกมล่าง
0: ลีลีว่าก็จะไหลครึ่งบางเขียงว่าห้างขายทองแม่เกมกี
1: ฮะเกมกีว่าไม่ยอมว่าจะครึ่งให้ใหญ่กว่าลือ
0: ว่าก็ไม่ยอมว่าก็จะครึ่งให้ใหญ่กว่าลือ
1: ว่าก็ไม่ยอม
0: ไม่ไม่ยอม
1: ว่าก็ไม่ยอม
0: ว่าก็ไม่ยอม
2: อ้าวอ้าวปัดโทษอันกิมล่างกิมตีสองกิมเถียงกันอยู่ฮั่นเนอะมันถึงสู้กูมาได้หรอกกิมจีบทานนี่เต่าแก๊สกูถึงมาใจขายน้ำทนเน่าถึงหวานชงลูกจบปริญญาพวกกันเนาะ
3: ลุงว่าท้องน้ำทนเหลืองกับน้ำเต่าหู้ไปไว้ว่าน้ำทนเน่า
2: เฮ้ยน้ำทนเน่าเนี่ยเป็นหู้กันมดไงจะไปมันย่อยนะ
3: โอ้แล้วลุงยังมาใจแก๊สลุง
2: โอ้มาใจลุง
3: ยัง
2: ลุงกว่ามันบูบหัวนะ

0: องหมายกลางค่ะของอ้วห่างทองแม่กิมล่างตามังกอง
1: กิมล่างกว่าก็มีห่างขายทองแม่กิมกีตานกอินชี
0: อ้วมีลีกว่าลือผู้เขียนต่อท้ายทองดีต้องมีกิมลัง
1: ก็ต้องว่าต่อล่ะทองดังต้องแม่กิมกี
2: เอาเถียงกันอยู่ห้านั่นเนาะทองดีกิมลังทองดังกิมกีอันน้ำทั่วเหลืองรสดีต้องกิมกีบท่านเพนเนาะอยู่ระหว่างร้านทองเพนนะใครจะกินก็มาจังกิมกีบท่านเพนเนาะน้ำทั่วเน่าดังเดิม

0: ียงยาวเสียงกีตีกันแท้ลูกแน่ใจโอ้จ้าฮะโอ้อันนี้ช่วยไผ่โตกมานี่แน่ปัดตกบ่ขายน้ำก่อนเน่าก่อนเน่าแล้วก็ช่วยเช่นนี้สบายแล้วโอ้ย
1: หยุดหยุดหยุดหยุดนี่เจ้าหน้าที่ตำรวจหยุด
0: โอ้
1: ลุงปล้นร้านทองใช่ไหมเนี่ย
0: โอ้คุณจากคุณหมวดจำหนวดผู้กองครับคือ
1: ผมนายดาบ
0: โอ้นายดาบนายมิดเนี่ยก็จ้างเจ้าปัดแป๊บป้อนครับ
1: ลุงปล้นของกลางอยู่ในมือเนี่ย
0: อันนี้คือว่าทองเช่นนี้มันปิว
1: ไปลงพักไปคุยที่ลงพักไปคุยไม่ต้องคุยแล้วไปคุยลงพักแล้วไปลงพัก
0: มันมาเป็นแต่กิมหลังกิมกีจะติดขอกฟรีครับกิมกีกิมหลังหมุนแล้วนู่นแหน่อันนี้แต่

0: ปฏิรูปบัดเดียวบ้านเมืองเฮาเพิ่นกำลังตื่นตัวกับการปฏิรูประบบราชการทั้งกระทรวงทบวงกรมจะต้องปฏิรูปและก็มุ่งเน้นให้ข้าราชการทุกคนต้องทำงานดีรวดเร็วขยันขันแข็งซื่อสัตย์ใส่ใจการบริการบ่ใช่เหมือนตะก่อนที่เพิ่นว่าข้าราชการเจ้าชามเย็นชามนึ
1: ก็ดีแล้วเหรอเจ้าชามเย็นชามมันประหยัดดีจะตายข้าราชการกินข้าวมาเจ้าชามเมื่อเย็นชามตอนบ่ายบ่กินประหยัดสตางค์ยังบ่พอไดเอทลดน้ำหนักแถมตั้งหาก

0: ปฏิรูปแบบใหม่อย่างรัฐบาลเพื่อนบอกไว้คือ one service one stop
1: อันอย่างเป็น service serviceอ๋อสู่จะเอารถไปซ่อมกะ
0: บ้าใจ One service one stop หมายความว่าจบวันเดียวการทำงานต้องใช้วิธีการแบบใหม่ๆคือคอวอยอ
1: ฮะสู่บดีอู้ไปเลยอีกอันเนอะอันยังเป็นคอเป็นวอเป็นยออุ้ยลามก
0: บ้าใจลามกคอคือคิดวอคือวิเคราะห์ยอคือแยกแยะ
1: อืมเข้าท่าอันข้าขอเพิ่มหอเข้าเป็นตวงนะ
0: โหอันยังเป็นหอ
1: หอก็คือเหตุผล
2: ถ้าอย่างเจ้าขอเพิ่มต่อไปแฮม2ตัวเจ้า
0: อันยังเป็นต่อ2ตัว
2: ก็ต่อ2ตัวก็ติดตามเจ้า

0: ข้าว่าภาษาไทยนี่นะน่าจะปฏิรูปเหมือนกันเพราะภาษาไทยเนี่ยทำให้คนสับสน
1: สับสนจะได้อันไหนลองยกตัวอย่างเหรออ
0: ย่างคำย่อหลายๆคำเขาก็เอาของเปิ้นไปแปลจนเสียโมดอย่างกทมเขาก็เอาไปแปลเป็นกระเทยทำมันสอสอก็สุดเสียวสอวอก็เสียวโวยสอจอก็เสียวจังสอทอก็เสียท่าอบตก็เอาบ้านแตกลออก็โรคเอดยังมี NGO แฮมเอ็นก็ชอบทำตัวเอ็นวันค่ำจีก็ชอบจีจะบ้านเปิ้นไปเลยโอก็ชอบทำตัวโอเวอร์ตลอดรอมตอแฮม
1: ข้าหูรัฐมนตรี
0: ป้าใจรอมตอก็ยังสูเนี่ยกะลู่มาตัวอู้เล่นมาได้เหรอบัดนี้ถือกันเน้อ

0: ตาไปวัดไปจ่วยงานพ่อปาวันนี้นะข้าขอร้องอย่างเนอะ
1: ขอร้องอย่างสูง
0: สูนี่นะบ่ใจข้าแข็งว่าหันไม่บ่ได้งอมใส่งอมใส
1: ่เออหน้าเออหน้าจะไปมาสอนนักคนใหญ่แล้ว
0: คนใหญ่แล้วเนี่ยมันสำคัญมันสอนยาก
1: โอ้ยน่อจะไปปาก

0: นั่นนั่นไอ้ตาขอยืมไมค์คำอโล1 2อโล1 2พ่อแม่พี่น้องที่มากับพระป่ากรุงเทพครั้งนี้เชิญกินข้าวทอนกันทุกคนนะครับไม่กินนักกินคนน้อยก็ได
1: ้โอ้ตาตาโอ้บ่ถูกแล้วเด้อนั่นแดงนั่นแดงปิดไมค์ปิดไมค
0: ์พวกเรายินดีต้อนรับพี่น้องชาวกรุงเทพเฮ้อให้ปิดไมค์
2: บ่ได้ปิดไฟฟ้ามันดับไอ้ตา
0: ไฟฟ้าดับพัดลมยังหมุนสู่ปะทะมาแข่งกันอย่างอี้มันแข่งกันลูกไม่ซื้อมาแล้วบ่อู้ซื้อมาอย่างหยังปุ๊บขว้างแห่บ่อ้อย

0: วันนี้พอบัดตามันจะเอาไม้ไหนมาอู้ไม้เฮาก็เก็บซ่อนหมดแล้ว
1: อะโล1 2อะโล1 2
0: โอ้ไอ้ตามึงเอาไม้ที่ไหนมาอู้หั่นน่ะ
2: ซื้อมาคนเดียวยืมมังเขามันบ่รู้จ้างอู
0: ้บ่นักแก่พ้องนักแก่พ้องเน้อ

0: าไหมเขาหล่อมันต้องออก
1: ตาตาตานี่ไหมเนื้อตานี่ไหมเนื้ออ
2: โลหนึ่งสองอโลหนึ่งสอง
0: จะตายฮันแต่แต่มาอโลหนึ่งสองอโลหนึ่งสองหนูบัดดินกีเขาโถมเห็นได้กล้า
2: ถ้าข้าตายไปตาหันเขาจะไปลืมเอาไหมใส่หื้อช่องตัวเนื้อ
3: เฮ้ยขนมักไหม

0: หมูข้าไปไหน
1: ก็อีแวนมันขายไปเสียแล้วลูก
0: แล้วประเดี๋ยวอีแวนมันไปไหน
1: ก็มันบอกว่าจะไปดูเธอแชทอันยังหูที่กรุงเทพน่ะ
0: เปิ้นว่าไปดูคอนเสิร์ต
1: เออนั่นเนาะเออนั่นเนาะได้ยินมันว่าจะไปดูคอนเสิร์ตของมาเคิลจิ้นฉัน
0: เปิ้นว่าไม่เคิลจิ้นฉันอู้บ่ถูกใครอู้อีแวนเนาะอีแวน

0: ียงเพียง
1: เฮ้ย
0: ก็ไปตัวหาอีแวนฮือลุงกับมอ
1: มันมีไหน
0: ก็มันไปดูคอนเสิร์ตคอนแคร์อันยังบ่ฮู้ที่กรุงเทพบ่ปิ๊กมาจะฮอดบ่เดียว
1: ข้อลุงใจไผ่ไปใจมาใจเฮาไปกรุงเทพใหญ่มานี่เฮาไปสักกำเถื่อเฮาไปลุงเฮากว่าหลง
0: เออแล้วจะเอาจะใดดีบ่ลุงขอเบิกฉาหน่อยบ
1: ่เอาอย่างอี้บ่ลุงเฮาลองไปถามเจ้านายพอว่ามันจะปิ๊กเมื่อใด
0: ถ้าจะดีเนาะ

0: โอ้วัยเจ้าป้อดับหลนคือว่าอีแว่นลูกสาวของข้านี่มันไปพอคอนเสิร์ตมาเคลื่อนจับฉันที่กรุงเทพเรียกก็หายไปจะเป็นชิบวันปุ่นบ่ปิ๊กมาเลยนะใครทราบว่ามันยังมีชีวิตอยู่ก่อน
1: อย่างนี้อย่างนี้ว่านี่โลหะบัดใดเตือนายังมีอยู่ว่าอี
0: วัยเจ้าป้อดับหลนกันแล้วมันจะปิ๊กจะปอกมาเมื่อใดเจ้าย
1: ังอีหูแล้วตึงบ่ไปไหนเจ็ดวันนอไหนจะปิ๊กมาบ้าน
0: เจ็ดวัน
1: บ่มีอย่างถามแล้วบ่เจ้าก็จะลาแล้วนะ

0: อีแว่นมาแล้ว
1: โอ้มาละบ่ออีนายคำแว่นมึงไปเนี่ยเป็นจะได้เป็นร่ำเป็นเหลือไปแตะไปว่าป๋อบ่ปิกบ้านปิกจองแม่มึงนี่เมาหาป๋อบ่กินข้าวบ่กินน้ำ
2: ปิกบ่ได้อีป๋อสตางค์หมด
1: ก็แล้วมึงไปอยู่ที่ไหน
2: ไปขับจ้างล้างถ้วยก๋วยเตี๋ยวเอาสตางค์ปิกกันรถปิกบ้านน่ะก่ะ
1: อีแว่นเต้นกะลงหัวมึงตั้งบ่าแกนจ๋ามึงมิงบนหูดังหูบังแป้แว่จะไปเยอะช่ำช่ำเนอะคือมึงหลับกุมเจนใจอีเว่นเนาะอีเว่น

0: กันยังจ่ายบ่เสี่ยงเตื
1: ้อเอล้านนี่บ่ชะปอดแปะเราก็บ่ได้ลำคาญ
0: ลำคาญเหมือนกันนะลุงเหล้าขวดมันกำให้เต่าใดนั่งกินเหล้าเกิงขวดแปลงคอยืดคอยาวนั่งหกโมงเผี่ยวแปดโมงเก้าโมงกำให้แก้ไฟฟ้าก็บ่กุ้มเฮ้ยลำคาญ

0: มันนี่ไผไงโอ้ยมันนี่ไผไงไผไผไงเฮาใหญ่คนเดียวป้อเมียบักเกลแม่เมียบักเกล
1: แต่เมียจักเกล
0: อัลลาสุบุพาไงหยังเนี่ย
1: บ่แก้รำคาญเฮ้อกินเหล้าเมายามาเดือดบ้านนั้นจองถ้าเป็นงัวเป็นควายนะเจือกถึงหื้อได้เหี้ยแรงเฮ้อรำคาญ

0: วันนี้ไอ้เมาเนอร์ไอ้ไปกินเลี้ยงฉลองวันเกิดเพื่อนฝูงเขามาไอ้ก็เลยเมาไปหน่อย
1: เมาแล้วก็ไปอาบน้ำแล้วก็ไปนอนเห็นป่ะไอ
0: ้เวลาไอ้เมาเล่ามาจันนี่น่ะน้องรำคาญไอ้ก่อ
1: เรื่องรำคาญรำคาญนะไอ้บ่ต้องมาถามอะถ้าหมอกเป็นเป็ดเป็นไก่นี่นะก็ขอเมินล่ะ
0: อ๋ออ๋อ

0: หวยอีฉีจะไปอู้หน้ามือหลังมืออู้จะนี่อีป้อบ่ชอบ
1: อีป้อก็เหมือนกันอ่ะจะไปอู้ปีนป๊อกปีนแป๊กหน้ามือหลังมือเนี่ยเฮาลำคาญอันละอีป้อตีเฮาอย่างน่ะ
0: ตีแก้ลำคาญอันละหัวอีฉีตีอีป้อนี่ยัง
1: อีแก้ลำคาญอ่ะ
2: อีแม่จ้อยเอ็งกำหัวเอ็งตีกันกึ่งอีป้อเข้าใจเข้าใจ
3: กันแล้วแม่มึงจะเอาดุ้นหลัวกันเด้อ
0: หัวอีฉีดุ้นหลัวมาละหลัวไผตัวมัน
3: นายเหี้ยกินเราบ่พอจะมาฆ่ามาแกงกันบนเฮือนนี่ไปไปตีกันไกลๆตีกันฆ่ากันที่นี่ผีแต่โหงจะมีบนเฮือนไปลำคาญ

ุภริตกับพ่อแม่พี่น้องที่ครับพบกับข่าวยามเช้าเป็นข่าวที่น่าหนักอกหนักใจมากปัญหาเรื่องกฎจราจรหนักอกทั้งคนใช้รถหนักใจทั้งรัฐบาลโดยเฉพาะเรื่องยาม้าอยากขยันกินกันมากเหลือเกินอุบัติเหตุเกิดขึ้นทุกวันบางคนกินยาม้าเข้าไปแล้วแซงซ้ายแซงขวาปาดหน้าฝ่าไฟแดงแซงทางโค้งอย่างตอนเช้านี่เห็นกันชัดๆอย่างรถ2แถวมอเตอร์ไซค์รถเก๋งใหม่ๆรถบัส2ชั้นบางคนขับรถจากซอกจากซอยมาโอ้ยหวาดเสียวกันเหลือเกิน

0: าะให้มาปิดวิทยุเหี้ยเนี่ยเพิ่งกำลังฟังข่าวอยู่ดีๆอยู่อ่ะ
1: เจ้าใหญ่ป้อเจ้าอย่าฟังเพลงนะ
0: หลายไปที่เก่าเนอะกูฟังข่าวกำลังมันๆอยู่เนี่ย
2: วันนี้หมดเวลาสำหรับข่าวยามเช้าพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ
0: อุ๊ยนั่นเลยบ่ฮู้เรื่องชะกำบุบกว้างเหี้ยดีกว่า

ังเพลงผ่านไปแล้วนะเจ้าต่อไปนี่เฮาก็มาฟังข่าวกันเนาะเมื่อตะวันนี้เวลา5โมงยามแลงเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องภาคของเมืองเชียงใหม่ได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่ามีป้าจาย4คนจากการน้ำของไอ้ปื้ดโมได้ปากันเข้าไปเล่นไฮโลในสวนห่างหลังวัดจ๊อกบ๊อกเจ้าหน้าที่ตำรวจจำนวน10นายก็ปากันเข้าไปลุมยับหลังจากยับออกมาแล้วบ่สามารถเอาความผิดได้เพราะป้าจายหมู่นั้นปากันเข้าไปนั่งตีข้าวหลามจบข่าว

0: คะท่านมีแนวความคิดที่จะแก้ปัญหาเรื่องภัยแล้งเกี่ยวกับน้ำกินน้ำใช้ยังไงบ้างคะ
1: ปัญหาเรื่องนี้ไอ้กระผมคิดว่ามันต้องแก้กันที่คนตราบใดที่คนยังตัดไม้ทำลายป่าไม่มีทางที่จะแก้ปัญหาได้ 100% อย่าว่าแต่น้ำกินน้ำใช้เลยหนูแม้แต่น้ำลายผมแทบไม่มีจะกลืนอยู่แล้ว
0: ท่านคะแล้วถ้าน้ำในเขื่อนแห้งหมดล่ะคะท่านคิดว่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับไฟฟ้ายังไงบ้างคะ
1: หนูเรื่องไฟฟ้าไม่ค่อยเท่าไรไม่ต้องไปกลัวมันไอ้เรื่องที่น่ากลัวสุดคือเรื่องไฟแนนซ์นี่แหละหนู
2: ท่านครับนะครับขออนุญาตเก็บค่างวดรถหน่อยครับ
1: ผมว่าไอ้เรื่องนี้ผมต้องเอาเข้าที่ประชุมก่อนไม่รู้ว่าน้องเมย์ผมจะว่ายังไง
2: เพราะท่านขาดส่งมาตั้ง12 เดือนแล้วนะครับ
1: ให้มัน14 เดือนไปเลยผมขอตัวก่อนละไปก่อนละครับสวัสดีครับ

0: ว่าได้ลุงใจมาแตงตาใดแตงลงมา
1: เอ้เฮ้ยลุงแตงแปะก่อนใดก่อน
0: โอ้ว่าไปเลยแปะกันได้ยังไง
1: ก็มันหมดกระเป๋าเดียวแฮะจะแบ่งกันพ้องกาเล่นบ่ได้กินกันแตงน่ะ
0: โอ้คนเฮาเล่นน่ะมีหยังก็มาหมุนกะสร้อยแหวนเนี่ยก็มากับลุงใจ
1: ลุงมีสร้อยคอนี่บาทเดียวอ๋อมาลุงเอาชามปันน่ะดอกแต่ใดว่ามาเลย
0: อ้าวได้ดอกร้อยละสาวฮู้ไปเลยเอามาฮะ
1: ร้อยละชาวเนาะ
0: เออ
1: โอเคเอาไปเลยอ่ะลูกพ่อใจต้องชู้บักเนาะ
2: มาแล้วเนอมาแล้วเนออืออือ
1: โอ้แต่ลูกจะลูกยังหยังน่ะเล่นกันดีๆเออนั่นเขาลุ้นหยังแชมป
0: ์ก็ได้ว่าลุ้นหยัง
2: ตำรวจ
1: ผู้จัดหาโอ้แชมป์มาแชมป์
2: เขาขับรถแล้ว
1: ตัวมันอันละอันละ

0: ที่บ้านไข่บอกว่าเนี่ยจะเข้าไปไหนเตาไฟทำทีเป็นหนึ่งเข้าเป่าไฟมันจะไปหูเรื่องอย่างกับเฮาอันหมอกกับหนวด
1: อ้าวลุงทำอย่างอยู
0: ่ปุจจะสวัสดีครับเจ้าคุณเจ้านายเอ้าหนึ่งเข้าอย่าครับ
1: หนึ่งเข้าแล้วลุงยังบ่ดังไฟ
0: ปุจเอ้าไอ้มาได้ดังไฟจะลูกครับผมขอยืมกาแฟครับเน
1: า
0: ะครับ
1: อ้าวนี่กาแฟ
0: โอ้อันนี้มันกูแจมือมาใจวันนี
1: ้ก็กูแจมือน่ะกะไปนึ่งข้าวที่หงพัก
0: ฮะไปหงพักแค่มาหนอหนอนึ่งข้าวมาได้ดังไฟ

0: จ้าอันวิ่งขึ้นบนบ้านคนหนึ่งตามไปเร็ว
1: ครับผม
2: สวดกระตินอนห่มผ้านี่ดีกว่าเลย
3: อ้าวลุงเป็นยังอ่ะ
1: ผมเป็นจมือครับโอ้ผมไม่ผมไม่
3: อ้าวไปเมื่อยห้องพักพ้น
1: โอ้ลุงใจทำคนกันนะ
4: แชมป์แชมป์ช่วยลุงไม่ไหนกูมาได้เอาดอกข้างเมืองจันทร์เนา
3: ะไปพอเท่ามาเล่นการเท่านั้นไปห้องพัก
5: โอเคเดี๋ยวไปตู้กับ
6: ดาบไปเอาหัวใจไหมโอ้คำแจ๋เขาลั่นไงเขาบ้าไปป้องกุญแจส่งไปจ่ายป้องกุญแจกำเดียว
5: เครื่องไปกำเดียวแล้วไปกำเดียว
6: รถเครื่อง
5: ไปรถยนต
7: ์ลงใจถูกจ้า
6: เจ็บไปมันเจ็บไปเนี่ยโอ้เนี่ยนี่ทนเชียงตีอะไรเนี่ย
8: เอาออกไปเดี๋ยวไรก่อนเราใส่
6: มาถึง
8: เราใส่ลงเราเจ็บที่
6: เจ็บขนาดอ่ะเจ็บปวดหมดอ่ะ
7: ลงใจถูกจับแล้ว

0: สวัสดีครับแม
1: ่เออสวัสดีสัวมาเนี่ยอย่างมามาขี้เขี้ยวบ่เบี้ยวขี้ขัก
0: ผมไม่เอาหาบ่เขี้ยวบ่คำครับแม
1: ่โอ้โทเห็ดเด้อตัวบ่พ่อตัวเห็ดก่อนตีนยังก็ไม่กบขี้ควายขอโทษทีเด้อบ้านนี้นะถ้าบ่าวจะมาเอี่ยวนะต้องเป็นบ่าวเกศเอเกศชีในไปก่อนเด้อ
0: ว่าล้ำไปครับแม่สม
1: บ่ล้ำละหมอก

0: พี่ออสกลับบ้าน
1: พี่เอกกลับบ้านทำไมกลับเห็นดีกันนะ
2: โอ้ไปกลับยังไงล่ะเขาเป็นลูกเขยป้าไปย่า
1: อ้าวก็ผัวฉัน
2: เมื่อหอดีมันยังว่ามันมาเมีย
1: ไม่มียังไงก็ฉันนี่แหละเมียเขา
2: เออถ้ามันเป็นผัวสูนะเอาไปเอาออกบ้านไปเอาไปไก่ไก่ปอนลูกเขยคนไทยจะไปย่ำเข้าบ้านมาแถมซ้ำเฮ็ดใจล้ำ

0: ใครเอารถถีบมาสร้างกลางควงงานใหญ่เนอร์ใหญ่เนอร์ก็ได้มันเติร์กรถเก่งคนกรุงเทพไปจะไปอย่าหาบอกเกี้ยวบอกคำลูกสาวอีแม่
1: จะไปมายอดเย้ยกันเหนื่อยเบล
0: อันแม่โสมมาจ้างล้างรถเก่งควงงาน
1: ใครมีในเฮือนนะขอเมียงโง่คุยแม่กับมัน
2: เอาไว้อย่างแม่
1: จะมาถากหน้าบ่เบลอ่ะมันจะตีข้อสักตีขึ้นมันหูไปกับหมอ
0: เชิญ

0: าบ่าสำลานเมืองมันบ่าโสมจื้อบ่เฮ้ยอยู่ที่ไหนงมอยู่หั่นน่ะพ่อบ่ล่าเรื่องกับเปิ้นยังบ่เอี้ยวบ้านหั่นบ้านนี้เฮียพ้องไปพบปะหมู่ชาวบ้านกะ
1: เอี้ยวไหนอ
0: ้อโอ้ไปว่าอันถ้าออกไปเอี้ยวนะปะใส่ไผ่นะฮื้อยิ้มใส่เปิ้นไข้หัวใส่เปิ้น
1: เอาอันบ่
0: เออไปเตอะร้านเหยมันจะได้ปันเกยเปิ้นแม่

0: ข้าจะยืดตัวไปตะคืนก็กินมะขามคั่วตัวกันอยู่แจ้งมาอุ้ยก็มาตายกระด้างหนาวมากระมาถึงผืนนะห่มก็ยังมาตายอยู
1: ่ผ้าถึงผืนก่อนโอ้ยร้อนว่ะเท่ว่ะดีเนาะไหนๆเปิดก็ตายไปแล้วจะไปมาเมาให้เมาห้องเต้อขอตั้งสติสตังเนอ
0: มันจะหยุดด้วยไ
1: หมโอ้ยปล่อยพืชปล่อยสร้างจัดงานอย่าง
2: นี้ปล่อย
1: จ
2: ะอย่างนี
1: ้โอ้ยมาเป็นไอ้ยังมาไข่หัวอยู่อย่างเนี้ย
2: โอ้ปุ๋ยยังอ่ะไผยังอ่ะ
1: ก็ปั้นตายเนี่ยบ่หันกะอุ้ยอีวอนมันตายเนี่ย
2: ตายเป็นหยัง
1: โหก็มันตายยังเป็นได้หยังก่อน
2: โอ้ตายหนาวอายุเท่าไรแล้วเนี่ย
1: 80ปลายแล้วกะ
2: โอ้ตายกันเลยอยู่ไปก็บ่มีประโยชน
1: ์โหไอ้นี่โอ้อย่างใหญ่นะโหโอ้อันยังไหนล้านกินให้ให้อยู่ยัง
2: โอ้ยขอบู้เลยครับบอกคือเขาว่าไข่หัวไซเปิลเนี่ยไปไหนไปไข่หัวไซเปิลเขาไข่หัวไซเปิลไล่บุ๊บเขาเนี่ย
1: ก็กินไข่หัวบาดใจตี้รวยล้านอันนี้เปิ้ลโศกเศร้าเปิ้ลห้าอยู่หุยกินไปไข่หัวกับเปิ้ลบุ๊บก้า
2: แล้วใหญ่ใหญ่หรอ
1: ไปได้ใหญ่นี่เปิ้ลให้เปิ้ลหุยเปิ้ลโศกเศร้ากินไปไข่หัวไซเปิ้ลอีบาดถูกแล้วไปเมื่อหัวกินแตกแล้วนะ
2: เลือดออกหมดแล้ว

0: เออแม่บูก็จะมัดมือฮือกู้บ่าวสาวเนอเจ้าบ่าวชื่อคุณอินสม
1: ครับ
0: เจ้าสาวชื่อน้องขันแก้วขอฮือเป็นสิริมงคลตั้งนี้ไปนาหิมาก็ขึ้นเนอเป็นกู้แก้วกู้ขวัญเนอลูกเนอ
1: ผมขอบคุณนะครับ
2: ขอบคุณ
1: ขอบคุณแม่บูนะครับโอ้ไปน่ะ
3: อันนี้ไปยังอย่างนี้นี่อ่ะ
2: เขาบอกว่าให
0: ้เปิดแต่งงานปะยะ
3: โอ้แต่งงานโอ้อันนี้ปีนี่เป็นเจ้าสาวเหร
0: อ
3: จัดงามจะเอาหัวเตื้อพ่อพ่อได้พ่อเรือไอ้นี่ก็ยังผีเผายังเอาเปิดว่ะ
1: โอ้มันยังได้เรื่องเด่นเนี่ยฮะมันสิริมงคลท่านได้ได้ให้คอละกุ้ยจดอันนี้จะเขา
3: อะไร
1: ไปที่ไปไปไป
0: เอาแหมแล้วไอ้ลานคิงมาเกิดเหตุนี่แถมะคิงมาให้อย่างนี้อันนี้งานมงคลเปิ้นไปย่าก
3: ูพ่อบู้สอนลูกอู้ไข่หัวก็โดนบุ๊บให้ก็โดนบุ๊บแล้วจะแย่อย่างใหญ่นี
0: ่แหว่าอีดีกว่าไอ้ลานคิงไปตายเหอะไปอุ้ย

0: ป๋องหัวหน้าบอนครูบาอาจารย์ละกะสินน่าจะออกภาษาแล้วนะ
1: มึงจ้าไปคำปอกกูปหวดเล่าขันตั้งฮะละฮันก็เดี๋ยวก่อนก็เดี๋ยวก่อนคำปอกเอาป้ายที่หัวหน้าเขียนไว้ฮะนะไปติดปักซอยหน้าบ้านหัวหน้ากำลัง
0: เขียนว่าไรป้ายน่ะ
1: โอ้ยก็ฮะน้อป้ายอิงฮะนะรับสมัครเจ้าภาพปล่อยซอฮะน้อเอาไปติดกำ
0: อย่าไปเงี้ยเนอะอายฮะปอนอายคณะอื่นเดี๋ยวเขาจะเพียกหน้าหัวหน้า
1: โอ้ยเฮามันจังซอหัวการตลาด
0: ว่าแต่ว่าดีหัวหน้าคำปองคำปอขอเสนอว่าเฮาไปหาปี่หนานเคิบไปดีกาหัวหน้า
1: จะไปหามันอย่างปี่หนานเคิบมึงน่ะคำปอฮะ
0: โอ้ยก็ไปปู่จาเตียนเรียกหาเจ้าปอยกะ
1: เออแต่เฮ้ยไม่ได้ด้วยเล่ต้องเอาด้วยกลไม่ได้ด้วยมนต้องได้ด้วยเตียนปู่จา

0: กับเจ้า
1: ว่าได้มีอัญญังกาคําปอมีธุระอัญญัง
2: โอ้สมัยโอ้อัญญังพี่นานมึงมาโอ้ยเงาปอ
3: พะญาติเก่าคืน
2: โอ้โหวันล่างบ่พดแรงเนี่ยก้าพี่นานมึงเสียงแป๊บแล้วแค่คําปออันสวัสดีครับพี่นานผมคําป่องคําป้อคําป้อคําป๋องหน้าพ่อหน้ามองต้องคําป่องคําป้อครับ
0: เจ้าเขา2คนนะจะมาขอเตียนผู้จาตามหาเจ้าปอยเฮามีการมีงานเจ้าม
1: ึงเกิดวันอัญญังไอ้คําป๋อง
2: อ๋อผมเกิดวันติดปุดครับ
1: อันอย่างวันติดปุด
2: ก็แม่ผมเจ็บท้องวันติดแล้วมาเกิดผมวันปุดอะครับ
1: แฮมบื้นเมื่อคืนน่ะเอาเตียนเล่มนี้น่ะตามเน้อแล้วก็ฮือมือตั้งหม้อเปล่าน่ะแล้วก็ปิ้นหน้าล่องเหนือแล้วก็ป้าเขาโกกสัก3กำมันแล้วก็ท่องคำว่าโอมเรียกหาเจ้าปอยข้าเรียกก็ฮือจุ่มมาเลียวไวโอมแอววองแอววองสวาหาเทคเพียง
4: สาธุคาถา

0: สวัสดีเจ้าอันนี้บ้านจังซอคำป๋องคำป้อแม่นก็เจ้า
1: แม่นและเจ้า
0: เนี่ยประเดี๋ยวเนี่ยเจ้าว่าจะหาจังซอไปโชว์วันกับพื้นเนี่ยจะคิดต่อใดเจ้า
2: เตียนหนามเพิ่มเน็ตตะแกเฮ้ย
0: เนี่ยเจ้าว่าจะตามไปหาป้อละออนป่นเสียไปแล้วพอดีเอาขอนป่นไปลงน่ะป่นใครฟังซอเนี่ย
2: โอ้ได้ครับแม่เลี้ยงอยู่ลำปางบ้านหยังก้า
0: โอ้บ้านเก่าก็อยู่ลำปางเนี่ยแต่บ่เดียวเนี่ยเปิ่นว่าจะหาไปซอติกูกระดูกของป่อละอ่อนพุ่นนะไปซอติอำเภอมะตันหยีจังหวัดนาราภาคใต้พุ่นเนี่ย
2: โอ้ผมเอาอย่างกันไม่เลี้ยงไปหาคณะอื่นเถอะค่ะภาคใต้เนี่ย
0: ซอติอำเภอมะตันหยีพุ่นนะ
2: โอ้อำเภอมะตันหยีมะตันขี้แมวก็จังเถอะโอ้จะเอากลับไปตายกันไม่เลี้ยง
0: อ้อเจ้าจะเพิ่มขึ้น2เต่าเลยนะ
2: โอ้สิบเต่าก็จ้างเตอะแม่เลี้ยงเอ้ยเอ็นดูผมเตอะลูกก็น้อยป่อเมียก็เป็นมาหกแม่เมียซะเป็นเบาหวานอุ้ยเมียก็ซ้ำเอาก้นการหลัดอยู่กลางควงท่านอ๋อเป็นล้านก็ผมมาไปเนอะ
1: หัวหน้ายังมาห้ามไว้ก่อนเลยเป็นงานแรกแหกไว้ก่อน
2: แหกคนเดียวมือลอยป้อคำป่องคำป้อคำป้อคำป่องเพอจะได้จองล่องให้ดึงคำป่องคำป้อนั่นเนี่ย

0: ไก่มัดด่วนอย่างฮะนี่อีน้อยอีน้อยมาแพะมาแพะขึ้นมาบนเฮือดอีพ่อแพะเนี่ยไอ้ละอ่อนมูนี่เข้ามาตึงบัดดีบัดดักได้นะหันแม่เนี่ยไม่ยิงเปิ้นเตียวหนต่างคนเดียวมันไล่เต็กเปิ้นขึ้นมาบนเฮือดอีพ่อแพะโอ้เฮือดอีพ่อนี่นะปลอดภัยที่สุดอีน้อยเฮือดบัดต้องกลัวอย่างเท่านั้นเอาอย่างนี้เพื่อความปลอดภัยในทรัพย์สินแล้วก็ชีวิตของอีน้อยมาเป็นเมียอีพ่อเห็นรับรองต่อไปเขาถึงมาย้อนต้องเลยนะ
1: โอ้โหโอ้โหเจตนี่เสือปะจระเข้รู้นี่ยิงขว้างเหรอดิก้า
0: ว้ายเป็นแม่เนี่ยมันยิงเล่นปืนบอกใครอันละเสร็จแล้วมั้ง

0: ไว้ลายเสือเฒ่าเอ๋ยน้องสาวจะไปไหนแม่เฮ้ยแต่งตัวปดเอ้าขาวโจ๊ะโลถ้าบัดรังเกียจนะอันอ้ายอันลุงขอไปส่งบ้านก็ได้ก็ฮ่า
1: ก็อ้าย
0: นั่นแหละว่าใครไปส่งน้องสาวบัดเตียวคนเดียวมันอุ่นตาลาย
1: มาเป็นอย่างเจ้าอันเจอมาเลยเจ้าใกล้ๆนี่บ่ได้สี่ห้าหกหลังเจ้า
0: บ้านมีตำนี้บ่โอ้โลโลโลโลโลเออเออ
1: ไอรอนี่แป๊บเดียวนะเจ้า
0: เออรอแป๊บเอ็นแล้วแล้วแล้วเข้าไปในบ้านเลย
2: ไม่ยังล่ะล้มยัง
0: เออเอออันมาช่วงเช้าจ้ะเออเออเ
2: ช้าไห
0: นเช้าบ้านเนี่ยกะอันมันว่าอันนี่รอแป๊บไปหน่อยเออเออเ
2: ฮ้ยที่บ่ต้องรอมันมีนี่แล้ว
0: อะล่ะพวกอะล่ะอันนี้คือไปไผ่นี่เอาแรงแป๊บมาบุบหัว
2: หาเนี่ยหัวมัน
1: เอาเลยเอาจนตายเลยตัวก้อนเขาเจ้ามานะเลียปากกวบกวบกวบเท่าหัวงู
0: ที่ว่ารอแป๊บรอแป๊บเป็นว่าเอาแป๊บมาบุบหัว
2: โอ้ยได้แป๊บแล้วยิงปะปอยิงเจ้าปืนทำกะ
0: เมื่อไปเจ้า

0: จะล่องเสือเท่าก้มอกก้มใจไปดังได้กับไปปะเหยกับคนอย่างพี่เบาลาหัวโนยังบ่หายด้วยวันนี้ขอกินเหล้าแก้กุ้งป่ะเอาเหล้าที่แพงที่สุดในร้านนี้มากินแล้วเหล้ายังใหญ่น่ะกินเหล้าบ่กินดีๆบ่ตบโต๊ะแก้วขาแตกหมดลงก่อนแก้วแก่นแต่ใดอันนี้มันเป็นแก้วบักเก่าเป็นของโบราณมันต้องแพงเป็นธรรมดาแก้นไหนชาวบาทอ้อ12แก้นอ้อ
1: 12แก้นแต่ใดนี
0: ่240
1: โอ้ยอันนี้บ่วันหน้าก็ฮือบ่ได้กันนี
0: ่บ่าได้ชลิดมาดีลูกกินมากินดีๆบ่พันบ่เนี่ย
1: เอากักแก้วไปตะ
0: อ๋อแล้วก็เล่าเหรอ
1: เล่าบ่กินบ่กินนะบ่าโอ้ยมาจะกินเล่าล้ำๆเอาแก้วพอแตกใส่กะแก้วบ่ได้กินเล่าจะกำ
0: จับหัวสลิดยังฮะ

0: ลูกหลานทั้งหลาย
1: โอ้
0: แถวนี้ไผใหญ
1: ่โอ้ลุงไปอู้ลักเลงกะถามมาคนใหญ่คนใหญ่เนี่ยลุงมีหยังมีปัญหาหยัง
0: บัดใจบัดใจบัดใจบัดจะไปเข้าใจผิดคนใดใหญ่นี่นะลุงแค่ขอช่วยแบกข้าวสารเมื่อบ้านบันไดลุงบ่ไหวลุงเจ็บเอว
1: เออเนี่ยลุงอันแขนซ้ายลุงไอ้มาซับอันยังหนาหูอันยังหนา
0: เน่เน่เน่จักกิ้มเจ็ดห่างยุ่งวะ
1: ข้ามกันไ
0: หนอ๋อแล้วแล้วแล้วหูก็ว่าถ้าลุงยกแขนซ้ายขึ้นสัก500เที่ยวนี่อันยังจะเกิดขึ้นสูงหัว
1: ว่าพากันลุง
0: เอ้ยน้อยไป
1: อันก็ฝนตก
0: เอ้ยเรื่องเล็ก
1: โอ้แล้วมันยังไงอ่ะ
0: มันก็ปวดแขนไก่น้อย

0: ในสัตว์วัดนี่ไผจะลองปุตตาเน่บ่
1: ปุตตา
0: เออ
1: ยังเตียวถนนบ่กับ
0: ตอ
1: เก่งบ
0: ่เฮ้เก่งบ่เก่งมึงพอปุ่มลุงนี่นี่นี
1: ่นักเลงกันเนี่ยฮะ
0: อ๋ออัน
1: นี้ฮู้บ่ยังนี
0: ่อ๋อนี่น่ะคือหมูเขียวตันหมูเกี๊ยวตัน
1: เป็นนักเลงเน
0: า
1: ะแล้วมันจ่อยอย่างเนี่ยมันมีเกี๊ยวตันแค่ตัน
0: อ่ะอ๋อถ้าหากว่าวันไหนอ๋อลุงระลึกได้เอามือลูบที่ปุ่มระลึกกระถาเอาข้าวอุ่นมา2กิโลเอากินทอดมา2กิโลลาบมา1กิโลใช้อัว2คดลุงกินเข้าไปแล้วอะหยังจะเกิดขึ้น
1: อาจจะเกิดแสงประกายก
0: ็ไม่ใช่บ่ใช
1: ่อ๋อแล้วมันไปเกิดอะหยังเกิดอย่างขึ้น
0: เฮ้มันก็เกิดการกัดขี้ปุ่มมากะไอ้น้อย
1: การอู้

0: cá ai sửa khi bụng bàn tay hai bà mà mơ là đi đó cái điều hai cháu say khi mà kem lâu nghe bỏ
1: nè cả chị khảo lứ và khiến ai xin chắc tim
0: xin chắc tim chết quá vậy
1: vẫn này là khiến cho đây lũ lít còn hai hả nói
0: hai bà
2: ไอ้เท่ามูนี่อย่างใดดิคนหนุ่มคนกำปั้นนั่งไว้กันเป็นหมู่เป็นหมู่ไอ้สู่เท่าบ่ดอกบ่ได้จะมาตีกันอย่างกลางไ
0: ปนี่คนอื่น
2: บ่มาตีบ่ต้อง
3: มาปล่อยเขา
2: ปล่อยมัน
3: ปล่อยมันเนาะ
4: เสือใต้สิงเหนือ
3: เสือใต
2: ้ผู้มัน
3: เอาเลยหยอกเลยหยอกเลยเน็ตหยอกเลย
0: วันชินบ่ได้เนาะถ้าบ่อย่างนั้นคิงแล้ว
1: เหมือนกันวันนี้ตู้เจ้านักบ่ได้ฮ่าบ่มีงานวัน
2: ไอ้เสือขี้เข้าฮะกะเดี๋ยววันนี้หมอกได้ฮะอยู่ที่ไหนสิงเหนือเสือใต้สิงเหนือเสือใต้เอาตีนเข้าโยก

0: วันนี้หวีผมเริ่มไปเฮาน้องรินวันนี้ไอ้ลุนดีใจขนาดที่ได้ปานน้องรินมาแอวกาดหลวงนี่นะน้องรินเขาได้อย่างบอกไอ้ลุนเนอะวันนี้เงินไอ้ลุนปันละเงินเดือนไอ้ลุนออกหรอ
1: ขอบคุณเจ้าไอ้ลุนเขาเตียวไปจันตังบนบอกไอ้บอไปพ่อของเนี่ยเปิ้ลขายของนักเจ้าไอ้ลุน
2: ไอ้ลุน
0: ใครอะใครบ้านมาห้องไออะ
2: ข้าเนี่ยจำได้ก่อ
0: โอ้โหติ๊บกะ
2: ไอ้ติ๊บนี่มันเป็นไผ
0: เมียไอ้นะกะ
2: เมียยัง
0: เมียหลวงเนี่ย
2: ไอ้น้องคนนี้เป็นไผ
0: กะเมียนะกะ
2: เมียยัง
0: เมียน้อยกะฮะ
2: อ๋อมาเดี๋ยวนี้ก้าวหน้าลิมีเมียน้อยบ่คำเดียวเถอะคำเดียวเถอะ
0: ก็ค่อยอู้กันกะ
2: ก็ค่อยละลูกให้งงๆอยู่บ้านปุ้นเป็นว่าสูนี่กะลักโบออมสินลูกเอาสตางค์มาซื้อของให้น้องคนนี้กะ
0: เอ้ยค่อยๆอู้นะอายเพิ่นน่ะ
2: มาก่อยละเด้อพ่อกาแม่กาพี่น้องทั้งหลายเอ้ยมาพ่อหัวข้าเนี่ยลักโบออมสินลูกเอาสตางค์มาซื้อของให้เมียน้อยเด้อ
0: เอ้ก็ยังอู้บ่ฮู้เรื่องอีฮะ

0: ดีดีบ่มีปัญญาหาผัวแล้วกะเสาะลูกผัวเจ้าบ้านป่น
1: ขอร้องเลยพี่พี่บ่มีสิทธิ์จะมาว่าข้าเจ้านะพี่ก็เหมือนกันหน้าตาดีดีเสียดายไร้ปัญญามัดผัวคนเดียวไว้ก็บ่ได้ฮึปล่อยให้ผัวมีเมียน้อย
0: ฮึหน้าด้าน
1: พี่น่ะกะหน้าด้านชะนึกว่าเป็นใครได้กะผัวตัวงามกะหล่อก็บ่หล่องามก็บ่งามพ่อฮู้ดังอย่าประมึกถูกหนีบเขี้ยวอย่างป้ายจราจรห้ามเลี้ยวผิวกระดำอย่างขอนไม้ไม้บัดเสียง
2: เฮาะเฮาะอย่ามาลงที่อ้ายเนี่ยเมื่อก่อนยังมาอู้อีฮะเถียงกันไปเถียงมาลงที่อ้ายคนเดียวอ่ะฮ้อ

0: ไงดีกะ
1: ฮัลโหลอย่ามารอใส่กันอย่างมั่วสวกอย่างนี้นี่บ่ฮู้จักอีติ๊บเขี้ยวตันกะ
0: ฮึว้ายอะไรนี่ครบหัวกู
1: มึงเอาหัวมาจนกูก่อนเหรอยังถนนมาปุ้นละคุณถนนช่วยผมหน่อยครับ
2: สวัสดีครับมีอะไรผมรับใช้ครับ
1: มีน้อยเมียหลวงผมตีกันเนี่ยครับขอช่วยหน่อยนะครับ
2: คือเรื่องแบบนี้เนี่ยมันเหตุสุดวิสัยจริงๆบัดซบจริงๆเลย
1: มันทำเสียงรออยู่
2: คือเรื่องอย่างนี้นะฮะการทะเลาะวิวาทในที่ชุมชนตามกฎหมายเนี่ยเขาบอกว่ามันไม่ใช่มีที่นี่ที่เดียวนะครับมีผู้หมวดก็ตีกันอยู่ที่หลังตลาดตัวใครตัวมันผมกลัวโดนกัดหู
1: เฮ้อแล้วเราจะไปเปิ้งไข่เนี่ยตัวใครตัวมันตั้งไหนไปแล้วเนาะ

0: านจึงบอกว่าเมาชีวิตเสียเวลาเมาธุระเสียความสำคัญเมาการพนันจะหมดตัวเมาเพื่อนชั่วจะหมดดีเมาโชเพนี้ระวังจะเป็นเอชป้องกันได้แต่ฮักษาบ่หาย 1. อย่าเล่นเข็ม 2. อย่าฉามชอนทางเพศ 3. ถ้าจะร่วมต้องใช้นวม
1: โอ้ลุงจะไปตีจะไปต่อยไผ่ลุง
0: นวมก็คือถุงยางอนามัยกะไอ้ลุงน้อง
1: แล้วมาค่ำเมื่อคืนจะไปหาถุงอนามัยที่ไหนลุง
0: ถ้าถุงอนามัยบ่มีใช้อย่างอื่นแทนก็ได้ลุง
1: เจ้าถุงยังมาแทนลุง
0: ก็เอาถุงเที่ยวเนี่ยกะ

0: ลุงจะไปทิ้งจังอย่างกับชีวิตตําเหลือลุงคนเฮามันก็ตึกตายฮะป่ะไปเอวเวียงว่าลุง
1: ไอ้ลุงบ่ากล้าไปลุงกว่าจํางวดหยับทางโน้นมันบ่ใจเหมือนบ้านเฮามันเป็นทางโน้นใช้ร้านเว
0: ป้นห้องวันเวลุง
1: วันกะเดือนกะปีกะบ่ฮู้จะว่าหลานลุงกว่าโดนหยับ
0: ข้อหาอย่างลุง
1: ข้อหาเมาแล้วการย้อนฉอนแต่เจ้านี่นะชดชดเลยล่ะลูกลุงโดนยับอีกทีแยกไฟแดงหัน
0: โอ้สงสัยก้อนบับฟ้าไฟแดงก็โดนยับใบขับขี่อ่ะเนาะลุงเนาะ
1: บักใจมันบีบขิวที่ทีแยกไฟแดง

0: ลุงเท่าแล้วอ่ะเข้าวัดเข้าวายพ่องกินยังน้ำเหลือเล่าน่ะลุง
1: แค่จบหยุดก่อนไอ้น้องเล่านี่มันดีนะกินน้อยๆเป็นยาพลานามัยสมบูรณ์กินนักๆจึงหวานทำให้จับแข็งแรงเล่ากินมาเป็นชิบกว่าปีงงอย่างเดียวกินที่ปากดันไปเมาที่ขาวะ
0: มันเมาอย่างใดลุง
1: ก็ยังบ่พอหายลุงนี่เจียวปัดชงปัดแช่งอย่างปู่หลงตงจะไปว่าลุงชวกน้อปะหมูแกะหมูปะหมาแกะหมาปะจำงวด
0: ยังใดลุง
1: ก็ฝากเนื้อฝากตัวหน่อยครับ

0: พ่อหัวล้านเรื่อมากมากเพราะน่ะฮะ
1: เฮาฮักของเฮาอีป้อบ่ะถ้ามาห้ามเฮาเฮาจะแต่งงานตัวไอ้แซมเฮาถึงจะแต่งงานตัวไอ้แซมนั่นเนาะ
0: ป้อบอกแล้วมึงจังบ่ฟังมึงจังบ่เชื่อกะฮะเออกันเดี๋ยวมึงจะฮู้ชึกเนาะมึงจะฮู้ชึกเนาะฮะอะล่ะอะล่ะ

0: ดหมายไอ้แซมเนี่ยเอ๊ะมันเขียนว่าใดโอ้ยิ้มก่อนอ่านตะวันก่อนเปิดยิ้มเสียเถิดก่อนเปิดจอมมอง
1: เอามันนี่เอามันนี
0: ่เอาของจอมไปจังเอาจดหมายจังไงจ้ามา
1: ไปเลยไปเลยไปให้ตายในห้องบนเหี้ยอีกูจะลองอ่านพอรู้ไหมเป็นจดหมายภายในอะไรลงท้ายแชมชู่ชา มันว่าอย่างใดเนี่ยจากชะฐานชะพานทองน้ำนองหัวหลุ พี่มาไม่ได้ถ้าน้ำลดเมื่อไหร่แล้วพี่จะมาหาน้องแดงแดงเอ๋ยโทษเอ๋ยน้องแดงของพี่โอ้พี่มาวันนี้พ่อเธอขางเหลือเกินห้ามรับเราไม่ได้หรอกอะไรห้ามน้ำไม่ให้ไหลห้ามไฟไม่ให้มีควันห้ามอาทิตย์ห้ามดวงจันทร์หยุดแค่นั้นค่อยห้ามดวงใจ โอ้ข้าลมขมหอกลูกเนี่ยแดงจ๋าแดงจ๋ารักพี่จงหนีพ่อและพี่จะรอน้องอยู่ทางหน้าต่าง วันพรุ่งนี้เวลา16:00 น.พี่จะมารับน้องแน่นอนห้ามบอกให้พ่อรู้เด็ดขาดนะจ๊ะจากแคมชูช่าเป็นอย่างอี้บ่

0: เอาละตีสี่พอดีละน้องแดงถ้าจะรอฮอลเลลูเนี่ยโอ้น้องแดงรอไอ้มึนก่อนข้าไปเนาะจ้ะน้องแดงจ๋า
1: เจ้า
0: โอ้น้องอย่างเสียงยังแมวพง
1: เอ้าน้องเป็นวัดเจ้า
0: แล้วน้องแดงยังมาสูง
1: อาจารย์น้องชุบแก้วชนสูงแล้วเจ้า
0: แล้วน้องแดงยังมากอดไอ้แหงอย่างอี
1: ๋ก็มันฮักนักมันกะกอดแหงนางกะบาดแฉะฮะ
0: เออ
1: โอ้เ
0: น
1: ี่ยบ้าน
0: ี่น้องน้องน้องน้องแดงอีป้อเขาไปแล้วเนาะ
1: มัน
0: ไ
1: ม่บอกแล้วไงไอ้แชมป์ให้แชมป์ฝากไว้ก่อนนะมันเนาะ

0: ูเท่าเนี่ยเมาหลับเมานอนตายอยู่ฮะเนอะบ่เกิดไปหิมหาอย่าง
1: อ่ะโอ้ยหิอย่างนั้นเหรอหิบ่ตายบ่เฒ่าบ่ดิตายบ่รวยบ่ล่ําโอ้ยนี่กี่โมงแล้วเนี่ยโอ้ยโมง
0: สักวันบ่เที่ยงอ่ะ
1: เออเจ้ามันสูบัดนี้เนี่ยหากเกิดได้แล้วเฮาจะรวยละเฮาจะรวยเงินเป็น

0: ลัดลัดลัดลัดลัด
1: ลุยเน่นเน่น
2: บัดเดี๋ยวแหละสู่พ่อข่าวเนี่ยพ่อหนังสือพิมพ์เนี่ยเปิ้นปลดคนงานออกเป็นร้อยร้อยปันปันคนเนี่ยเฮาจะรวยกับเขาแล้ว
1: รวยอย่างไรเขาเอาเงินที่ไหนมาฮือ
2: โอ้เฮาก็ทำตัวเป็นเจ้าพ่อกะเออฮือเหล็กฮือดวงฮืออย่างนั้นว่าบุญมีกำบังอย่างนี้เขาแม่เขาปุ๊บเนี่ยเขาก็ห้องเอากระหันตั้งกาข้าจะเป็นเจ้าพ่อข้าจะเป็นเจ้าป่อถันนูบินฮือสู่เป็นตั้งเข้าเนี่ยสู่สู่ไปซ่อเอาชุดฮือข้ากำผ้ามัดหัวกาสันลงอันนี้มันหมอๆนะดีก่อนมีก่อนมีก่อน
1: จะเอาสันลงสันลงมันบ่มีสู่มีก็สิ้นยอกผืนเดียวเอา
2: ก็เกินเราไปกาลงทุนไปแปะไม่ให้กำข้าจะแปลงหอดีดีหมอดีดีสปะหมอข้อดีนะเขาจะ
1: ระวังเนอะก็ถาตัวบ่มีนะ
2: เฮ้ยจะไปหน่อยข้าจะจัดการคนเดียวรับรองสู่รอรับทรัพย์อย่างเดียว
1: รวยจะไปให้เดือดร้อนถึงข้าแล้วกันเนอะ
2: เจ้าป้อธนูบินเหยียง

0: ือใช่แกมาเนี่ยปอดเข้าบ้านมาเลือกมาอย่างหุ่นอ่ะละอ่อนมุนอ่ะ
1: หลายคนน่ะนะ
0: สู่จัดการนะใครไปเตรียมตัวนะ
2: สวัสดีครับผมจะมาขอดูดวงครับจะป่ออยู่ก่อนนี้
1: เออไผ่น่ะ
3: อันผูกขาดอันลูกปุ่นใต้ปุ่นแม่จะมาขอพ่อเมื่อก็จะ
1: มามามามาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาบอกว่าเปิ้นจะทรงก่อนอีเนอะ
3: ครับครับครับ
0: เล่นน้อยเล่นน้อย
1: จะป่อแม่ละเฮ้ย
0: มาเนี่ยช่างหาบัดเดียวโฉมาเนี่ยยังกันเนี่ยออกบ้านมากี่กอง
1: อันอย่าไปกี่กองเนี่ยปนว่าถามว่าออกบ้านมากี่โมง
4: โอ้ผมเขาก็ออกบ้านมาสัก9 โมงนะครับ
0: ยังมาก็ว่าขี่สีล้ม
1: อันอย่าไปลุ่มปนถามว่าเตโอมาก็ว่าขี่สีล้อมา
2: ขี่สีล้อ
1: รถสีล
0: ้อเอาขี่ด้อยมาหรือเปล่า
3: อันอย่างขี่ด้อยบัดเดี๋ยว
1: เอาของกินมาฮือปอกก
3: ่อบัดเดี๋ยวเอาอย่างมาชักอย่าง
0: บัดเดี๋ยวนี้สูต้องการอันใดจะฮือเจ้าป้อธนุบินด้วยเรือว่ามา
2: คือว่าผมเขา3คนเนี่ยจะมาขอดูดวงว่าบัดเดี๋ยวเนี่ยโอ้ชะตาชีวิตมันยังบ่ล่ํามารวยซะตัวมันเป็นยังจะมาขอเนี่ยครับ
0: ดูลักษณะสู่เขามื้อนี้บุญมีแต่กําบังแต่บ่เป็นหยังถ้าสะเดาะเคาะแล้วถูกจะดีจะร่ํารวยมั่งมีเงินทองคือเอาจ้างมาคนละหมู่คนละหมู
4: ่อดเอาจ้างอย่างคนละหมู่ก็มันจะจ้างก็มามีนะจ๊ะป่ะ
0: จ้างมันอยู่บักไก่มันอยู่ในหลังที่เป็นปวกโจโฟ
3: จ้างปวก
1: จ้างปวกจะกินเบียร์เป็น
0: กลางเกี่ยวพี่มักได้ก็
4: ได้ได้ได้ครับจ๊ะป่ะได้ครับ
0: ขาดใจอีป่อก็จะช่วยโซโซช่วยอีป่อก็จะช่วยโซเอาแล้วเนอะฮึกเยี่ยมจ้างมาภายใน3 วัน 7 วันถ้าเป็นอย่างนั้นอีพ่อจะช่วยชูมาได้สวัสดีสวัสดี
1: โอ้ใช่
2: ไม่ใช่เจ้าป่อ

0: ้ตั้งแต่เป็นเจ้าพ่อมาเงินเป็นปึกปึกหญ้าวกนั่นไม่เนี่ยดีละมันมาอยู่กันดีละเขาจะได้เอาชัดตังเอาช่วยเอาแหวนเอาเหรียญที่เขามัดตาหนึ่งเขาดิจดไปเอาเมียใหม่
1: สวัสดีเจ้าพ่อ
0: จดไว้เหรียญน้อยเหรียญน้อยมันยังสั่ง
2: มันเหรียญน้อยเหรียญน้อย
0: เออถิวปากันมาหาพ่ออย่างนี
1: ้วันนี้นี่นะผมจะว่าจะมาดูดวงผมแต่จะมาดูดวงเจ้าพ่อ
0: ดูดวงอะไร
1: ว่าเจ้าป่อนี่จะตายเมื่อใด
0: เจ้าเฮ้ยเฮ้ยจะไปแน่เข
2: า
0: อัน
2: นี้เอาเงินมา
3: เอาเงินมา
2: อันนี้สู
0: ปืนปืนปืนเขาจะมาปืนเจ้าป่อ
2: เฮ้ยเอาเงินมา
1: เงียบเงียบไว
0: ้เออเออเออเฮ้ยประเดี๋ยวนี้สูเขาเอาแจ้งไปหมดแล้ว
3: แล้วเจ้าป่อยังมาช่วยสู
0: เออเจ้าป่อโล่นหนีแต่ไอ้นั่นจกปืนบอกแหลกแล้วก็เนี่ยเปิ้นว่าเจ้าป่อธนูบินธนูบินเงินบินไปหมดแล้วสู

0: ไอ้แชมป์ไอ้แชมป์มึงอยู่บ้านก่อ
1: คร
0: ับ นะนะมึงพอเนี่ยเหมาะก่อนเนี่ย
1: เอ็นละลุงใจเล่นรถใหม่เลยแจ้เอ๊ะไปรวยอย่ามาจ้า
0: โอ้ยก็ยังว่านะกะเงินผ่อนเงาเงินดาวจำนะกะก็เงาบัตรดุมาจึงบัตรขี่ขอเฉือนะบัตรแชมป์ผ่อนไปอะกะโอ้แต่ลุงขี่มาจังกันเนอะลุงว่าจะขอมึงขี่ชงเข้าไปในเวียงกามินนะ
1: ได้เลยลุงใจเขาประทาผ้าก่อนเนอะ

0: หยุดหยุดใบขับขี่มีไหม
1: บะหมี่ครับ
2: อ้าวแล้วขี่มาได้ยังไงเนี่ย
0: แล้วทำไมไม่สวมหมวกกันน็อก
3: โอ้อันผมหมวดผู้กองครับตอนแรกก็มีเหมือนกันครับผมหันไปว่าจับหมวกกันน็อกผมกลัวเปิ้นยับผมเลยเอาฝากไว้ที่พัมน้ำมันปุ่นนะครับ
2: อ้าวลุงพูดอย่างนี้ได้ยังไงพูดอย่างเงี้ยแก้ตัวชัดๆนะเนี่ย
3: โอ้ขอจูมาเถอะครับคุณจำหนวดอันเรื่องใบขับขี่เนี่ยเอาบัตรผู้ถุงอายุแตนได้ก็ครับ
2: งั้นผมเขียนใบสั่งให้ไปเสียค่าปรับที่โรงพักก็แล้วกันต่อไปขี่มอเตอร์ไซค์ต้องเปิดไฟใส่หมวกและมีใบอนุญาตขับขี่พร้อมเสียภาษีและพ.ร.บ.ให้ถูกต้องเข้าใจไหมครับ

0: แชมป์แชมป์ตำรวจแข็งแรงบ่เฮ้ยงานนี่ตำรวจเนี่ยมันหนักแต
1: ่ว่าไปเลยลุงใจตำรวจไม่ใช่แมงจอนมันจะออกเป็นหน้าเป็นหน้า
2: อ้าวเจอกันเป็นรอบที่สองแล้วลุงก็ผมเตือนแล้วขี่มอเตอร์ไซค์ต้องเปิดไฟใส่หมวกเสียค่าปรับอีกแล้วเนี่ย
1: ก็ผมเอาหมวกกันน็อกใส่ตะกร้าแล้วก็เปิดไฟใส่มาตลอดทางเนี่ยแล้วลุงคุณตำรวจ
2: อ้าวลุงคนเนี้ยพูดไม่รู้เรื่องผมบอกให้สูมหมวกกันน็อกเปิดไฟหน้ารถไปเสียค่าปรับดีกว่า
1: ป้ารถลุงใจนี่หมานตำรวจขนาดแท้ลุงใจ
0: กูจะไปเดือดไปงานนักเลยนะป้าใจไปกับไปขึ้นมาต้นไปอย่านะแชมป์เนาะ

0: สอนจะไปไหน
1: ไปประชุมที่อำเภอนะ
0: วันนี้วันติดต่างอำเภอเปิ้นปิดจะไปประชุมเนี่ยหยังนัดน้องยันดีไว้แม่นก่อน
1: ใครบอก
0: ใครมาบอกก็ต้องรู้วิทยุแน่จริงก็ลองไปมีดฟันคอปุ๊บถึงต้องถึงแก้มมีดติดขอบสักกี่สีถ่ายผ้าใหม่ออกนุ่งเตลเก่าไปใส่ปุ๋ยหอมมาเดี๋ยวนี้ไป
1: ครับผม

0: ฮัลโหลน้องยานีแม่นก่อ
1: แม่นละนัดแล้วยังบ่มาจะโทรมานี่หยัง
0: ไอ้ขอโทษตัวไอ้ที่ไอ้บ่ได้มารับเพราะว่าอันเพราะว่า
1: บ่ต้องมาเพราะว่าบ่บอกก็ฮู้เมียฮู้แม่นก่อฮู้ปะเลอะเซ็ง
0: น้องไปว่าหยังอันมันพูดปากกันนอมันพูดตอนบ่ายเน้อตอนเจ้าไอ้ไปเบิกเงินอยู
1: ่เอาอีมันพูดถ้าบ่มานะเป็นอันเลิกกันคนกลัวเมียฮึ

0: วันเกิดน้องไอ้บ่ฮู้จะซื้อหยังมาฝากไอ้ซื้อทองมาฝากน้อง
1: ขอบคุณเจ้าไอ้สอนต่อไปนี้ไอ้บ่ท่ามาหาน้องละแค่นี้น้องก็บาปพอแล้วเอ็นดูพี่ซ้อยเปิ้น
0: น้องอู้อย่างอี้น้องบ่ฮักไอ้แล้วกะมันบาปอย่างใด
1: ถึงวันนี้ไอ้ฮู้ก่อมันผิดศีลข้อ3ตายไปใจยมพี่บานเปิ้นจะเฮาไปลงหม้อนางฮกแน่ๆ
0: เฮาเฮาฮักกันลุ่มเพ้อ่ะจะยมพี่บานเปิ้นบ่ใจฮู้หรอ
1: ถึงบ่บอกเปิ้นก็ฮู้กะ
0: เอเปิ้นไปฮู้กับไผหา

0: สอนเบิกเงินทกสมา 25,000 แล้วมันหายไปไหน 5,000
1: เออไอ้เอาไปอัน
0: เชิญน้องให้น้องยายดีนั่นก่อ
1: ไผบอก
0: ไผบอกกับทั้งพวกต้องเอาเลยหาแม่นี่กำลัง
2: เจ้าอย่างแม่
0: เก็บเตลใหม่เสื้อใหม่ของใหม่ของปอดทุกชิ้นทุกอันเกือบใหม่ตุยไปวางไว้กลางควงบุญ
1: โหโหโหซอยซอยไปเผาเกือบเผาเสื้อให้อย่างนั้น
0: ไปปากมีเตลใหม่เสื้อใหม่จังใส่ไปเอวสาวท่านเสาะหาเอ็ดเผาให้มันหมดเพื่อมันเหลือแต่เตลเก่าเสื้อเก่ากินข้าวง่ายได้แล้วไปใส่ปุ๋ยหอมไป
1: ครับผม

0: นี่กำล้อตายตายตายแน่แน
1: ่ไผ่ตายแม
0: ่ไผ่บ่ตายอ้อโรคเก่าป่อมึงคืนแถมแล้ว
1: อ๋อโรคกระเพาะอาหารนะกะแม
0: ่โรคมีเมียน้อยมึงบ่ฮู้กะป่อมึงไปเอาเมียน้อยแถมแล้ว
1: ก็ไปแยกแม่ยังก็แม่ก็ถ้าป่อมาแม่ก็จัดการเลยกะจ้อยจะจ้อยแม่ก็ได้หรอ
0: จักอีมุ้งเสมอง่อยไป

0: แล้วบอยึดไปไหนมาไอ้จัน
1: โหโหโหเอาปืนมาจ้ำคอกันอย่างนี้
0: จ้ำกะไปไหนมา
1: ไปบ้านแม่น้อย
0: ครับสารภาพมาเนี่ยดีๆไปนอนกี่คืน
1: สอง
0: ยิงเลยแม่ยิงเลยคู่เลยยิงบัดได้พ่อมึงครับสารภาพ

0: ันเพิ่นเล่ากันหัวหางกลางบ้านว่าให้เอาเงินมาซื้อรถเครื่องแม่น้อยมีก่อ
1: มี
0: ซื้อเท่าไหร
1: ่30,000ปาย
0: 30,000ปายโอ้ยโอ้ยน้อยเอ้ยช่วยพ่อมึงเอาแหน่ม
2: อีป้าเอาอย่างแม่
0: เอาเงินมาซื้อรถเครื่องเมียน้อยแหน่ม
2: ก่อยแม่ก็ยังบ่บุ๊บบ้างอีป้าของห้ามบ่ฮู้กะบุ๊บเลยกะแม่บุ๊บเลย
0: บุ๊บบ่ใช่ป้า

0: ถึงเรืออย่างจักอย่างละจาบนี
1: ้จะไปให้เดี๋ยวจะไปหื้อหมอต่อหมอต่อได้ก่อนเนี้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ย
2: โอ้คงจะต่อไม่ได้แล้วเพราะเวลามันก็ผ่านไปหลายชั่วโมงตอนนี้เซลล์มันก็ตายไปหมดแล้ว
0: โอ้ยต่อมาได้วะ
1: ต่อมาได้น้องขอหับสารภาพน้องลำไปน้องมาได้ตั้งใจว่าน้องหักเอ้ย
0: มันต้องมาสารภาพแล้วต่อมาได้ก็พบบนเรือโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยใครตายมันปวดวิบาก

0: ย
1: จะไปเวียงนี่จะไปซื้ออย่างแน
0: ่โอ้นะว่าก็จ่ายจัดหมื่นนะเขาจะไปซื้อตัวลอริเอะสักกรรมนะ
1: เอ๊ะมันเป็นยังได้ตัวลอริเอะเนี่ย
0: ก็บอกหู้นะเขาก็มาหันทักเตื้อได้ยินโฆษกวิทยุเปิดว่าเก่งจริงนะตัวแค่นี
1: ้เอ๊ะ
0: ถ้ามันเก่งแต่เขาจะซื้อไปโจรกับไก่บุตรตันชักกรรม
1: ถ้าอย่างเขาท่าเหมือนกันเนี่ย

0: ที่ล่ำเหลือแต
1: ่ยัง
0: โอ้สงสัยว่ารถในเวียงให้โจรกันเจือบ้องแล้วนี่โอ้นะมีเพียงหมอเคลื่อนที่เพิ่งกว่ากันนะโอ้
2: ดูหาไปเรื่อยไหนครับหมอเคลื่อนที่อ่ะ
0: ปุ่นปุ่นปุ่น
2: ไหน
0: กว่าแต่งตัวชุดมนโซโฮพุ่นไหน
2: ที่ไหนน่ะ
0: ก็ขี่รถทีบอ่ะเน
2: า
0: ะมาหันกะตั้งหลังเพิ่นมีตู้ยาติดตัวอย่าหันก่อน
2: บ่ใจแล้วคำโอ้ยังบ่ฮู้แต่บ่ฮู้ว่าหมอเคลื่อนท่องเคลื่อนที่ที่ไหนอันนั้นมันสาวขายยาคูยา

0: ครับจะแจ้งความเรื่องอะไรอย่างครับ
1: ข้าเจ้าถูกข่มขืน
0: โอ้ใจเย็นใจเย็นเรื่องนั้นเป็นจะได้ลองเล่าให้ฟังเหรอ
1: มีผู้ชาย3คนนะเจ้า
0: ครับ
1: ขึ้นไปบนบ้านข้าเจ้าคนหนึ่งเอามือตูดปากข้าเจ้าคนหนึ่งเอามีดจ้ำคอข้าเจ้า
0: ครับครับ
1: ข้าเจ้าก็กลัวตายจะห้องไอ้ไผ่ถ้ามามีไผ่สักคนเจ้าหลังจากมันข่มขืนแล้ว
0: ครับ
1: คนไหนเก้าเตือนนะเจ้ามันก็เอาสร้อยเอาแหวนเอาทรัพย์สมบัติที่ข้าเจ้ามีไปหมด
0: โอ้อันนี้มันคดีอุกชะกันรู้นี่แล้วเรื่องมันเกิดขึ้นเมื่อใดครับ
1: ประมาณ3ปีผ่านมาเจ้า
0: ปาดโถอย่างเมินเต็มเมินว่าแล้วจำรูปพันสันฐานคนให้ได้ก่อน
2: ก็ไผ่จะไปหูมันมืดเมินเลีย
1: ตอนแรกนะเจ้าข้าเจ้าก็ไม่จะมาแจ้งความแต่มาเกิดว่ากลัวเสียเพียบก็เลยมาแจ้งว่าผู้บุกผู้มัวตับโดนผู้กองรับทราบเจ้า
0: แล้วเดี๋ยวนี้ตกลงจะเอาเรื่องก่อนนี่ถ้าเอาเรื่องผมจะได้จัดทีมสืบสวนสอบสวนให้นะ
2: มาเอาละมาอู้ฟังบ่ได
0: ้นั่น

0: วัสดีเจ้าคุณตำรวจร้อยกรรมร้อยเวรข้าเจ้ามาขอแจ้งความเจ้า
1: ครับครับเอามาแถมร้ายแล้วฮะจะแจ้งความเรื่องอะไรยังฮะ
0: ของหายเจ้า
1: ของหายอะยังหายครับ
0: วิทยุข้าเจ้าหายเจ้าม
1: ันยี่ห้ออะยังจำได้ก่อนเลย
0: บ่ฮู้เจ้า
1: แล้วหมายเลขเครื่องล้อของคุณอะมีก่
0: อบ่ฮู้เจ้า
1: โอ้ก่อนแล้ววิทยุคุณซื้อมาจากที่ไหนร้านไหนซื้อสดกับว่าซื้อพร
0: บ่สดบ่พรเจ้า
1: อ้าวแล้วคุณไปเอาไหนมา
0: ข้าเจ้าลากของป้นมาเจ้า
1: อ้าวอีก็เป็นผู้ต้องหาแล้วกันนี่นี่ฮะ
2: ท่านกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา

งามเลิศล้ำกำจงงามสุดเช่นปลายผมบ่อไรงามเช่นยางอินพรหมองค์เทพบันดาล